0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โอ้แล้วเขานอนหลับกันแล้วครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมากค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตอนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอทิริกายโอชูมูนาชิเกสตายโออเมริกาโน่두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลไกโอบอทริลไกโอบอแปลว่าอะไรทริลไกโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอทริลไกโออ
0: ๋อบอทริลไกโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหม
1: ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกเรารับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอทริลไกโอคำสุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสซอยจูมุนฮาชิเกสซอยจูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสซอย
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริลไกโอหรือจูมุนฮาชิเกสซอยเราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน่ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จานจูเซยออเมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะทูจันคือว่า2แก้ว
0: 2แก้ว
1: ค่ะแล้วชูเซโยคือข
0: ออ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: ได้ค่ะเอ็กเพรสโซ2จานจูเซโยแล้วกาแฟลาเต้2จานจูเซโยที่สำคัญคือว่าชูเซโยชูเซโยคือว่า please หรือว่าข
0: อ
1: แล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลยค่ะกาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัดทันกอลโลจูเซียวจูเซียวก็ขอเหมือนกันตัดทันกอลโลจูเซียวตัดท่าตะคือว่าร้อนร้อนตัดทันกอดคือว่าสิ่งที่ร้
0: อ
1: นเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดทันกอลโลจูเซียวแล้วชั่งกอลโลจูเซียวชั่งกอลแปลว่าของสิ่งที่เย็นเย็นเอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าชั้นกอลโลจูเซียวเลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก
1: ็ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้วก็คนนึงจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไ
0: ร
1: มาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่มก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนเติมด้วยกันนะคะอ
0: ยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอหมายชิลไก
0: โ
1: อแล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไนโ
0: อเคนชาไนโอเ
1: คนชาไนโอเคนชาไนโอก็ไม่เป็นไรก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามูก่อนนะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยอ
0: าจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามูก่อนนะเคนชาไนโอถ้าเลือกสิ่งของอามูก่อนนะอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได
0: ้
1: 어디나괜찮아요어디ที่ไหน어디나괜찮아요ที่ไหนก็ได
0: ้

0: 라고 나둘라 꼬 뭐라이 꼬다이 언제든지 괜찮아요. 권응아이 나가 언제든지 괜찮아요.
1: ครับก็ลงท้ายด้วยกันจันนายโยหมดเลย
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
0: ก็ให้เข้มเข้มหน่อยก็จินฮาเก้ให้주세요จินฮาดาคือว่าเข้มเข้มก็รสชาติเข้มเข้มก็ว่าจินฮาดานะคะจินฮาเก้ให้주세요ก็ให้เข้มเข้มหน่อยตรงข้ามกับเข้มเข้มยอนฮาเก้ให้주세요ยอนฮาดาคือว่าอ่อนอ่อนนะคะยอนฮาเก้ให้주세요สีอ่อนอ่อนก็ได้รสชาติอ่อนอ่อนก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนอ่อนนะคะ
1: ครับ
0: ใช้
1: ครับ
0: กับคน
1: ใช
0: ไม่
1: ้
0: ได
1: ก
0: ้
1: ับรสชาติ
0: หรือว่
1: เ
0: า
1: ครื่องดื่ม
0: สี
1: ส
0: ก็
1: ี
0: ได
1: ก
0: ้
1: ็ได้
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับบางคนอาจจะชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
0: หวานคือว่าดาลดา
1: ครับ
0: ดาลดาก็ขอให้หวานหวานหน่อยดาลเก้ให้주세요แต่ไม่เอาหวานหวานอันดาลเก้ให้주세
1: อ๋อ
0: 요
1: ก็ใส่อันไว้ได้เล
0: จ
1: ย
0: ้าได้เลยค่ะ
1: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
0: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่
1: อ๋
0: มากๆค่ะ
1: อครับ
0: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
1: ครับ
0: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
1: สลับกัน
0: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะหรือบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลย
1: ก็
0: ค
1: ส
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
0: ค่ะ
1: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้ส
0: อ
1: ั่
0: ๋
1: ง
0: อ
1: ยังไงดี
0: ใค
1: ครรับ
0: ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็
1: ครับ
0: น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูสออ
1: ๋อ
0: เรน
1: ก็
0: จ์
1: เหม
0: จ
1: ื
0: ู
1: อน
0: ส
1: ออเรนจ์จูส
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
1: น้
0: แล้
1: ำ
0: ว
1: ส้ม
0: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วไตรกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่
1: อ๋
0: น
1: อ
0: ะคะ
1: สตรอเบอรี่
0: ค่ะไตรกี้จูสด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
1: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
0: ค่ะเพ
1: อ
0: รา
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: ว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทย
1: อ๋อ
0: มา
1: ใช
0: ก
1: ่
0: นะ
1: เพ
0: ค
1: รา
0: ะ
1: ะเป็นผลไม้เมืองร้อน
0: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสของเกาหลีชอบกินค่ะ
1: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
0: ชาเขียวก็นกชา
1: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้
0: น
1: าก ว่า
0: ช
1: จะ
0: า
1: สั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครั
0: ขอ
1: บ
0: บคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากพูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลย
1: ก็อันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่มั้ยคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจุทอวอย
0: อะจูทอวอย
1: ใช้ได้นะคะแล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็ชูวอย
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนสองอย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโยขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซโยอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาแต่เตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจะฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: อุซานึลจุนบีฮาเซโย
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซโยถ้าหิมะตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: ยดูนี่วายโย
1: ค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโยเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโยหิมะตกลงมาคือดูนี่
0: พูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะ
0: ค
1: แล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว4ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรึมคาอึลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอรึมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึลแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวอุลนะคะผมยอรึมคาอุลเกียวอุลแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าโบเมนาชิกาตัดตึ๊ดเทีย
0: แปลว่า
1: โบเมก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ
0: ครับ
1: นาชิกาตัดตึ๊ดเทียอากาศอบอุ่นค่ะโบเมนาชิกาตัดตึ๊ดเทียแล้ว여름에날씨가더워요날씨가더워요그아까러운그여름에ตอนที่ฤดูร้อน
0: ครับ
1: 여름에날씨가더워요ค่ะแล้ว가을에날씨가시원해요가을คือว่าฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요อากาศเย็นสบาย
0: อ๋อครับ
1: 가을에날씨가시원해요แล้วฤดู
0: หนาว
1: เกียวอุลเกียวเร่날씨가추워요추워요คือหนาว날씨가추워요อากาศหนาวก็ตอนที่ฤดูหนาวอากาศหนาวเกียวเร่날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: นายชิกาโชว์ไว้วันนี้คือว่าโอเนลโอเนลนายชิกาโชว์ไว้โชว์ไว้คือกูดดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆแดดดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มครึ้มมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชิกาหนาป้ายถ้าอากาศดีนายชิกาโชว์ไว้ถ้าอากาศไม่ดีนายชิกาหนาป้าย
0: หนาป้ายคือ
1: ไม่ดีโชว์ไว้กับหนาป้าย
0: ตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพารามลม

0: 바람이 불어요. 꽂혀 있어요, 롬팟. 더 롬팟 양 랭랭. 바람이 세게 불어요. 자, 이 나이가.
1: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
0: แอร์คือว่า
1: อ๋อคือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับ
0: แอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชัน
1: ครับ
0: 끄세요끄세요ก็ปิดถ้าแอร์คอนเข้าเซโยเปิด
1: อ๋อ
0: เข้าเซโยกับ끄세요เป็นคำต
1: ต
0: ร
1: ร
0: ง
1: งข
0: ข
1: ้
0: ้
1: า
0: าม ม
1: กักน
0: ันค่ะเปิดก็เข้าเซโย끄세요ปิดก็끄세요แอร์คอนเข้าเซโยเปิดแอร์แล้วแอร์คอนเข้าเซโยปิด
1: ปิด
0: แอ
1: แอ
0: ร์
1: ร์
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
0: ก็คนละคำนะคะไม่
1: ค
0: เ
1: ร
0: หม
1: ั
0: ื
1: บ
0: อนกันจะเปิดหน้าต่างช่างมูนเยอเซโยก็ช่างมูนคือว่าหน้าต่าง
1: ครับ
0: เยอลดาคือว่าเปิดช่างมูนเยอเซโยเปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่างช่างมูนดาดูเซโยแอร์คอนเข้าเซโยหรือแอร์คอนเข้าเซโยช่างมูนเยอเซโยหรือช่างมูนดาดูเซโยอันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่ง
1: อ๋
0: ข
1: ออ
0: ด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนคำร้องขอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยทำให้หน่อยนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไง
0: ค
1: คร
0: น
1: ับ
0: กังจูชิมาเซโอคนกังคือสุขภาพ
1: ครับ
0: จูชิมาเซโอคือ be careful อะไรนะระวังด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็คนกังจูชิมาเซโอใช
1: นี
0: ่
1: ่
0: ได้
1: แหละ
0: ค
1: คร
0: ่ะ
1: ับเป็
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง Try Out ครับ
2: 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 아, 비가 와요. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다. 아, 날씨가 더워요. 에어컨을 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 아, 비가 와요. 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다.
0: 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 가을에 날씨가 시원해요.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณา

0: ยอมแพ้ศาสนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ยาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2 ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
3: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
0: แย่แล้วอา สวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสละ
2: แกะสละ
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อ

0: าสตร์สากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice. Incredible.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是属于在家到和每个角落里都能找到的味道。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Drum that not only creates excitement but also tells the story of China's through every posture and movement. In this episode, we will take you back to the beginning and villain, the art of fighting that has never been forgotten even as time passes, because this is Muay Thai. The legacy of Thai honor that continues to grow gratefully and never forgets its roots. There is also a place in Bangkok that serves as the lifeblood of Thailand's martial arts scene. Ratchadam Nuen Boxing Stadium. It is a legendary arena that has produced world champions and preserved the art of Muay Thai for over 70 years. This is not just a fighting venue, it's a school of life. Every boxer steps into the ring with honor and dignity. Every punch, every elbow, every knee represent the dedication and skill that has been earned through training. Before the bell rings to signal the start of the fight, every boxer performs the Wai Kru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai. Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
1: Here is looking amazing. This building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: From the past to the future, Ratchadam Nuen continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because as a ways progresses, without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเรา

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เ
3: ฮ้จ้าห้าปู่ป่าจ้าปู่ป่าปาธามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
3: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
3: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
3: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผี

0: อีไปเล่อๆเจ้าป่าหมดดอแน่ๆ
1: และถ้าก็อย่าให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
0: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวาเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
2: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
0: นี่มาอะไรอ่ะ
3: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
2: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
4: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
3: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วนะเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ
3: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณ

0: เตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัย มีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนาง

0: นอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 4 4 4 4
2: เ
1: ป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะใช้เลข4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ในการสร้างสมการเพื่อได้จำนวนเต็มได้สำหรับเกมนี้นะครับเขาเรียกปัญหา4 ตัวเราต้องใช้ตัวเลข4 ตัวและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์อะไรก็ได้จำนวนมากมายเท่าไหร่ก็ได้ใช้มากมายนับไม่ถ้วนเต็มที่เลย
3: ครับ
1: จุดประสงค์ของเกมเอาพวกนี้สร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มใดๆยกตัวอย่างเช่นทำอย่างไรครับให้ได้เลข0ขึ้นมา
3: 4-4ครับบวกด้วย4-4ครับ
1: และคำตอบก็คือ
3: 0ครับ
1: โอ้โหสำหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากให้พวกเราโพสต์วิดีโอนี้เอาไว้จับเวลา10นาทีใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายใดๆเพื่อคำนวณให้ได้สมการคณิตศาสตร์เป็นจำนวนเต็มใดๆเริ่มตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆถ้าครบ10นาทีแล้วได้ไปถึงเลขไหนให้ถ่ายรูปและโพสต์ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วเรามาวัดกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเคนครับพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมครับ
1: จับเวลา10นาทีไป
3: เริ่มที่1เลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: เอาเลยคร
3: ับ เอากับ1
1: โอเค
3: 4เมื่อกี้
1: ที
3: ่ไปใช่คร
1: ับ ต้องจับความผิดพลาด
3: ครับบวกครับแล้วก็หารครับวงเล็บใส่ให้ครบครับ4ให้ได้9ได้มาบวกอันนี้บวกกันเป็น88บวก1ได้9
1: ติ๊ก
3: ๆๆๆโอ้ย
1: ไหว
3: ไม่ได้ขาด1โอ้ผมข้ามก่อนได้มั้ยครับ
1: 5 4 3 2 1หมดไม่หมดเคทได้ไป12คะแนน
3: 12
1: คำถามที่น่าสนใจนะครับเคนคือปัญหา4ตัวเนี่ยเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มเนี่ยไปได้เรื่อยๆถึงแค่ไหนกันเชียว

0: 4,444ครับหยิบมาติดกันได้หมดเลยฮะ
1: ชอบเลข4มาก
0: ครับ
1: แต่คำตอบที่อาจจะเซอร์ไพรส์เราคือปัญหา44ตัวมันไปได้เรื่อยๆไม่จำกัดไปถึงได้อินฟินิตี้เลยครับ
0: อินฟินิตี้การพูดเป็นเล่น
1: ผมไม่ได้เล่นผมจริงจังผมจริงจังแล้วเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับปัญหา44ตัวถ้าให้ n เป็นจำนวนนับใดๆเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้ n โดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึมดังนี้ครับ n เท่ากับล็อกฐานสแควร์รูท4หารด้วย4ของล็อกฐาน4ของสแควร์รูททั้งหมด n ตัวครับของ4จะสังเกตว่าเราใช้4ทั้งหมดกี่ตัวครับ1 2 3 4และเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่เราใช้คือสแควร์รูทและล็อกเท่านั้นเองครับซึ่งสูตรอันสวยสดงดงามนี้ถูกคิดค้นโดยคุณพอดีแร็ก
0: เขาคือนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลประจำปี1933ครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์ควอนตัมด้วย
1: เรามาดูกันนะครับว่าคุณพอดีแร็กได้สูตรนี้มาได้ยังไงโดยเริ่มต้นนะครับ n จะเท่ากับล็อกฐานเศษ1ส่วน2ของเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n แต่แน่นอนครับนี่คือปัญหา44ตัวเราต้องพยายามเปลี่ยนเลขทุกอย่างให้เป็นเลข
0: 4ครับ
1: เคนช่วยหน่อยครับเปลี่ยนเป็นเลข4ได้ยังไงบ้างครับ
0: สแควร์รูท4ส่วน4ครับ
1: ส่วน1ส่วน2กำลัง n นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n จริงๆมันคูณเลขอะไรอยู่ครับ
0: 1ครับ
1: 1นะครับซึ่งเราสามารถใช้เลข4สร้างเลข1ได้ยังไงบ้างครับโดยใช้ล็อก
0: ล็อก4ฐาน4ครับ
1: โอเคดังนั้น1จริงๆคือล็อกของ4ฐาน4
0: ครับ
1: โอเคนะครับเราติดอะไรอยู่ครับ
0: 1ส่วน2ทั้งหมด
1: มี1ส่วน2อยู่ยังไม่ได้เป็นเลข4เราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวนี้หายไปนะครับจากคุณสมบัติของล็อกเราสามารถดึงตัวนี้ไปอยู่บนเป็นเลขชี้กำลังของเลข4ได้จากคุณสมบัติของล็อกจำได้ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n แปลว่าอะไรครับ
0: คือเศษ1ส่วน2คูณกัน n ครั้งครับ
1: โอเคงั้นใส่ไปครับ1ส่วน2
0: ใช
1: ่คูณขอใช้จุดแทนการคูณแล้วกันนะครับคูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2ตรงมีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย
0: n ตัวคร
1: ับ n ตัวนะครับนะสังเกตนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนสิ่งเดียวคือตรงนี้เริ่มต้นนะครับ4ยกกำลัง1ส่วน2กำลังคูณกันนี่แปลว่าอะไรทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: ถูกมั้ยครับแล้วก็ทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: แล้วก็ทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: ไปเรื่อยๆกี่ครั้งครับเนี่ย
0: n ครั้งครับ
1: งั้นไปเรื่อยๆครับทั้งหมด n ครั้งครับ
0: เราต้องกำจัดเลข1ส่วน2มั้ยครับ
1: ทำไมเราต้องกำจัดครับ
0: เพราะว่าปัญหา44ตัวเนี่ยเรามี4ครบแล้ว4ตัวแต่มี1กับ2มาที่เกินขึ้นมาอยู่ครับ
1: ใช่เลยช่างสังเกตว่าดังนั้นเศษ1ส่วน2เราเปลี่ยนยังไงดีครับ
0: เศษ1
1: ส่วน2ให้สอดคล้องกติกา
0: สแควร์รูทสแควร์รูทครับ
1: ใส่ไปครับทำไปเรื่อย
0: n ครั
1: ้ง n ครั้งและนี่คือที่มาของสูตรของคุณพอดีแร็กในการแก้ปัญหา44ตัวเป็นยังไงครับน่าทึ่งมากเลย
0: ยอด
1: ผมจริงจังจากสูตรนะครับถ้าเราอยากจะใช้เลข44ตัวเพื่อให้ได้เลข1ก็ตามนี้เลยครับล็อกของรูท4
0: 4ส่วน4
1: ส่วน4ของล็อก
0: 4
1: 4
0: สแควร์รูท
1: สแควร์รูท4ครับเราอยากได้เลขอะไรครับบอกมาเลยครับขอเยอะๆหน่อยครับ
0: 142ครับ
1: 142ครับต้องใช้สแควร์รูททั้งหมดกี่ตัวครับ
0: 142ครับ
1: จะต้องเขียนสแควร์รูททั้งหมด142ครั้งไหมครับสแควร์รูทสแควร์รูทสแควร์รูทไหมครับ
0: มาเขียนครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอานะครับดังนั้นเราจะใช้จุด3จุดนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เขียนไว้หน่อยว่าทั้งหมดกี่ตัวนะครับในที่นี้
0: 142
1: ตัวหรือ142ครั้งก็ได้นะคร
0: ับผม
1: ตามนี้เลยดังนั้นโดยสรุปครับเราสามารถใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ใดๆในการสร้างจำนวนเต็มได้เสมอหวานเจี๊ยบเลย
0: โอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับอาจารย์ที่เราเลข44ตัวเนี่ยมาสร้างจำนวนเต็มอะไรก็ได้
1: ใช่เลยครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะครับสามารถหาโซลูชันอื่นๆโพสต์ลงไปในคอมเมนต์เลยนะครับอาจารย์จะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม
0: เพราะอะไรครับอาจารย์
1: เพราะทุกวันมันเม็ด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะงานเขียนในปัจจุบันนะคะที่เราพบเห็นนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวรูปแบบนะคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของงานเขียนที่เป็นประเภทอะไรคะร้อยแก้วนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วว่างานเขียนร้อยแก้วเนี่ยเมื่อแบ่งตาม

0: ลักษณะใช่ไหมคะก็จะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด2ประเภทก็คืองานเขียนร้อยแก้วที่เป็นลักษณะบันเทิงคดีและสารคดีนั่นเองซึ่งงานเขียนที่เป็นลักษณะประเภทบันเทิงคดีนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านใช่ไหมคะเป็นหลักแล้วก็ให้ข้อคิดให้ความรู้เป็นรองนะคะส่วนงานเขียนที่เป็นประเภทสารคดีนั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงเป็นหลักกับผู้อ่านนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วกับงานเขียนร้อยแก้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะของการเขียนร้อยแก้วแต่ละประเภทกันว่ามีลักษณะอย่างไรอีกบ้างนะคะกับเนื้อหาโวหารร้อยแก้วนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายลักษณะโวหารและจำแนกโวหารที่ใช้ในการประพันธ์ของงานเขียนร้อยแก้วได้นะคะ2นักเรียนจะต้องสรุปลักษณะสำคัญของโวหารที่ใช้ในการประพันธ์ร้อยแก้วนะคะ3นักเรียนจะต้องเลือกอ่านงานเขียนที่สร้างสรรค์นะคะค่ะก่อนเข้าสู่โวหารร้อยแก้วนั้นคุณครูขอทบทวนความรู้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอีกครั้งนึงนะคะกับความรู้ชั่วโมงที่ผ่านมากับกิจกรรมรู้แน่รู้จริงงานเขียนร้อยแก้วอยากจะทดสอบนักเรียนต้นทางและปลายทางอีกครั้งนึงว่ารู้แน่รู้จริงสักเพียงใดนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามนะคะโดยให้ชูป้ายถูกผิดนะคะถ้าข้อความที่คุณครูถามนักเรียนถูกก็ให้นักเรียนชูป้ายที่ถูกต้องขึ้นถ้าผิดก็ให้ชูป้ายผิดแล้วก็อธิบายด้วยว่าผิดเพราะอะไรนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มใดยกเร็วที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะในวันนี้นะคะพร้อมนะคะคำถามแรกนะคะสารคดีคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติหรือมีความเป็นจริงตามข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรือมุ่งให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ยกเลยค่ะยกเลยชูสูงๆใช่หรือไม่เก่งมากไม่ใช่ถูกต้องค่ะไม่ใช่เพราะอะไรมีนักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะต้นทางมีไหมคะวริศตอบได้ไหมคะว่าสารคดีที่คุณครูถามเนี่ยว่าคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติหรือมีความเป็นจริงตามข้อเท็จจริงอยู่บ้างมุ่งให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านทำไมถึงไม่ใช่สารคดีคะ
1: สารคดีคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติให้สาระส่วนการมุ่งให้ความเพลิดเพลินและบันเทิงคือบันเทิงคด
0: ีถูกต้องค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะที่ให้ความเพลิดเพลินเป็นหลักก็ถือได้ว่าเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีนั่นเองข้อต่อไปนะคะงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้เสนอสารที่เป็นจริงตามข้อเท็จจริงเหตุการณ์และบุคคลที่เป็นจริงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เรียกอีกอย่างว่าบันเทิงคดีใช่หรือไม่ชูป้ายเลยค่ะไม่ใช่เพราะอะไรเลขที่5เลขที่5ใครคะเลขที่5ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่
2: เพราะว่าบันเทิงคดีจะให้ความบันเทิงครับ
0: ให้ความ
2: เพลิดเพลิน
0: ค่ะปรบมือให้กับเลขที่5ด้วยค่ะถูกแล้วค่ะงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้เนี่ยเราจะไม่เรียกว่างานเขียนที่เป็นลักษณะบันเทิงคดีเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะ
3: สาร
0: คดีถูกต้องค่ะนวนิยายเรื่องสั้นและบทละครคืองานเขียนบันเทิงคดีใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เดี๋ยวใครยกเช้าคุณครูจะให้ตอบนะคะใช่หรือไม่นวนิยายเรื่องสั้นบทละครบันเทิงคดีใช่หรือไม่ถูกต้องเก่งมากค่ะใช่บันเทิงคดีเพราะให้ความ เพลิดเพลินให้ความจันลงใจนั่นเอง

0: ิงนะคะอ่ะข้อต่อไปงานเขียนร้อยแก้วที่นำเสนอข้อเท็จจริงความจริงหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคืองานเขียนนวนิยายใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อาชูป้ายเลยค่ะชูป้ายเลยค่ะทำไมถึงไม่ใช่คะสราวุธใช่หรือไม่ใช่คะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าการเขียนข้อเท็จจริงจะต้องเป็นสารคดีครับเช่นการเขียนบันทึกครับ
0: นอกจากบันทึกแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: การเขียนเรียงความครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นงานเขียนประเภทสารคดีเช่นงานเขียนบทความงานเขียนบันทึกนั่นเองค่ะข้อต่อไปจะเรียกถามนะคะงานเขียนร้อยแก้วที่ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเนื้อเรื่องสั้นมีตัวละครไม่มากเหตุการณ์ไม่ซับซ้อนเรียกว่าเรื่องสั้นหรือนวนิยายตอบพร้อมกันก็ได้ดังๆโอ้ยเสียงดังฟังชัดเลยนะคะถูกต้องนะคะคือเรื่องสั้นถ้านวนิยายจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนแล้วก็มีเหตุการณ์มีตัวละครที่มากกว่าเรื่องสั้นนั่นเองค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนถามว่านักเรียนรู้จักโวหารหรือไม่โวหารคืออะไรนักเรียนเคยได้ยินคำว่าโวหารไหมคะเคยแล้วนักเรียนพอที่จะทราบไหมว่าแปลคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรทราบไหมคะไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าโวหารเนี่ยคืออะไรแล้วเดี๋ยวครูจะกลับมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาร่วมกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือพินิจโวหารผ่านงานเขียนนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ทราบว่าโวหารคืออะไรเมื่อร่วมกิจกรรมนี้เสร็จนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูมีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความสั้นๆจากงานเขียนตัวอย่างสั้นๆที่คุณครูให้นักเรียนนะคะให้สมาชิกแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความที่คุณครูแจกนะคะแล้ววิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของข้อความนั้นว่าลักษณะอย่างไรมีการใช้ภาษาอย่างไรนะคะเมื่อแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข้อความแล้วนะคะทั้งหมด5ข้อความนะคะจะให้ทั้งหมด5ข้อความผัดเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณข้อความละ2นาทีอ่านข้อความแล้วช่วยกันพิจารณาลักษณะเมื่อพิจารณาแล้วนักเรียนก็ใส่ข้อมูลลักษณะของข้อความนะคะลงไปในใบกิจกรรมเรื่องพินิจโวหารผ่านงานเขียนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมพินิจโวหารผ่านงานเขียนนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้หมายเลขข้อความที่ไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนครบนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเบื้องต้นคุณครูแจกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วแต่ละหมายเลขนะคะเริ่มได้เลยค่ะข้อความละ2นาทีพร้อมกับบันทึกลักษณะลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: ดเวลานะคะแต่ละกลุ่มครบทั้ง5ข้อความแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อความที่คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาแต่ละข้อความ5ข้อความมีลักษณะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนให้นักเรียนบอกว่ามีลักษณะที่เป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรบ้าง5ข้อความแต่ละข้อความมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อความทั้ง5ข้อความเมื่อสักครู่นะคะสราวุธจะเป็นนักเรียนตัวแทนในการนำเสนอนะคะข้อความที่1เมื่อสราวุธและเพื่อนๆในกลุ่มพินิจพิจารณาโวหารข้อความที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: มีการบรรยายเหตุการณ์ครับและอธิบายให้เข้าใจง่ายครับ
0: ค่ะบรรยายเหตุการณ์ของใครคะของคนคนหนึ่งในวัยเด็กใช่หรือไม่คะว่าเขาเนี่ยชอบเข้าไปเล่นในสวนแล้วเขาทำอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อความที่สองมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: มีการบอกเล่าอธิบายให้เห็นภาพจริงครับและแนะนำคำสั่งสอน
0: ภาพจริงของอะไรคะ
1: ภาพจริงของสวนนะครับ
0: ของสวนยามเช้าที่คฤหาสน์บดินทราชใช่ไหมคะค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างมีผีเสื้อแสนสวยมีอากาศยามเช้าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อความที่3ค่ะ
1: มีลักษณะอธิบายครับและอ่านให้เข้าใจเห็นความจริงครับแนะนำคำสั่งสอนคร
0: ับ แสดงว่าข้อความที่3ต้องการที่จะสั่งสอนผู้อ่านใช่หรือไม่คะให้ข้อคิดนั่นเองต่อไปค่ะข้อความที่4
1: ความที่4มีลักษณะการเปรียบเทียบครับ
0: ก็คือเปรียบเทียบลักษณะของคนคนหนึ่งที่โง่เขลาถ้าเกิดว่าอยู่ได้ใกล้กับคนที่เก่งก็จะสามารถเป็นคนที่จะเฉลียวฉลาดได้ใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่ต่อไปค่ะข้อความที่5
1: มีการยกตัวอย่างอ้างอิงประกอบพร้อมกับอธิบายเพื่อสนับสนุนข้อความเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเชื่อถือครับ
0: สรุปง่ายๆเลยข้อความที่5ก็คือมีการยกตัวอย่างใช่หรือไม่คะค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะค่ะทั้ง5ข้อความที่คุณครูให้นักเรียนพิจารณาจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันลักษณะการใช้ภาษาแบบนี้แหละเราเรียกว่าโวหารนั่นเองแต่โวหารเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะค่ะอภิปรายความรู้โวหารร้อยแก้วนะคะนักเรียนตอบได้หรือไม่ว่าโวหารคืออะไรจากการร่วมกิจกรรม5ข้อความแล้วก็ที่เพื่อนอธิบายแสดงให้เห็นว่าโวหารคืออะไรคะลักษณะการใช้ภาษาที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อไปยังผู้อ่านมีวัตถุประสงค์เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อต้องการจะเล่าเรื่องเพื่อต้องการที่จะเปรียบเทียบเพื่อต้องการที่จะสั่งสอนนั่นเองขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้เขียนนี่แหละเราเรียกว่าโวหารนั่นเองค่ะค่ะโวหารงานเขียนคืออะไรโวหารงานเขียนก็คือวิธีการเขียนที่ผู้เขียนใช้ถ้อยคำในการเรียบเรียงนะคะชั้นเชิงกระบวนการในการเขียนนั่นเองที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อไปยังผู้อ่านว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรถ้าเพื่อสั่งสอนก็เขียนในลักษณะของสั่งสอนให้ข้อคิดให้แง่คิดนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าแต่ละลักษณะงานเขียนเราจะมีชื่อเรียกมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างมีใครทราบบ้างโวหารแบ่งออกเป็นกี่ประเภท5ประเภทมีไหวพริบมากทำไมถึงตอบว่ามี5ประเภทเพราะว่ามี5ข้อความที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนพิจารณาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมี5ประเภทนักเรียนตอบได้ไหมล่ะว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างมีใครพอบอกได้บ้างคะนักเรียนต้นทางปลายทางล่ะคะบอกได้ไหมว่าโวหารมีกี่ประเภทมีชื่อว่าอะไรบ้าง ค่ะโวหารร้อยแก้วนะคะมีด้วยกัน5ประเภทประเภทแรกเรียกว่าบรรยายโวหารนะคะมีพรรณนาโวหารอุปมาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหาร5โวหารนี้มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนนั่นเองค่ะบรรยายโวหารมีลักษณะเป็นอย่างไรบรรยายโวหารก็คืองานเขียนที่ต้องการจะอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเขียนตรงไปตรงมาชัดเจนเพื่อให้คนอ่านเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราจะเรียกลักษณะงานเขียนโวหารแบบนี้ว่าบรรยายโวหารนั่นเองค่ะต่อไปพรรณนาโวหารนะคะก็จะเป็นการเรียบเรียงข้อความที่ให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนเมื่อคนอ่านแล้วจะเห็นภาพอย่างชัดเจนนอกจากเห็นภาพแล้วได้รับความรู้สึกเห็นสีเห็นได้ยินเสียงนะคะให้รายละเอียดของสิ่งนั้นนะคะตลอดจนความรู้สึกของคนเขียนว่าเขารู้สึกอย่างไรไปยังผู้อ่านลักษณะนี้เราจะเรียกว่าพรรณนาโวหารนะคะต่อไปอุปมาโวหารคือการเขียนเป็นสำนวนที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นจากสิ่งอีกสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งให้เห็นนะคะมีความคล้ายคลึงกันเพื่อทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการจะบรรยายหรือกล่าวถึงนั่นเองนะคะเราจะเรียกลักษณะของการเปรียบเทียบว่าอุปมาโวหารนั่นเองค่ะต่อไปเทศนาโวหารเคยได้ยินคำว่าเทศนานักเรียนพอบอกได้ไหมคะเทศนาโวหารจะมีลักษณะเนื้อหาที่เป็นอย่างไรสั่งสอนถูกต้องค่ะเก่งมากเทศนาโวหารนะคะก็จะเป็นลักษณะการเขียนที่ต้องการจะอธิบายชี้แจงเพื่อสั่งสอนให้ข้อคิดให้หลักธรรมเพื่อให้คนอ่านเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปปฏิบัติตามนะคะให้เห็นประโยชน์นะคะแนะนำเพื่อให้เป็นคติสอนใจให้กับผู้อ่านต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปสาธกโวหารสุดท้ายแล้วนะคะสาธกโวหารจะเป็นการเขียนที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการที่ยกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะประกอบการอธิบายเพื่อสนับสนุนนั่นเองนะคะให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วก็เกิดความเชื่อถือสรุปง่ายๆเลยสาธกโวหารก็คือเป็นการยกตัวอย่างให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วก็รับทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองจะเห็นว่าลักษณะของโวหารแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะฉะนั้นในใบกิจกรรมด้านล่างสุดก็จะมีคำว่าโวหารคืออะไรใช่ไหมคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกลงไปเลยค่ะโวหารคืออะไรด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมอะค่ะฉะนั้นโวหารคืออะไรคะคือลักษณะของการใช้ภาษาเรียบร้อยไหมคะ

0: สรุปว่าโวหารคืออะไรสิทธิโชติโวหารคืออะไรคะ
1: คือลักษณะของการใช้ภาษาครับ
0: เพื่ออะไร
1: เพื่อจุดประสงค์ของคำครับ
0: เพื่อจุดประสงค์ของคำเพื่อจุดประสงค์ของการสื่อสารของผู้
1: คน
0: ผู้คนของผู้เขียนปรบมือให้กับสิทธิโชติด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมจับคู่โวเอ๋ยโวหารเมื่อนักเรียนได้รับความรู้แล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องทำกิจกรรมโดยการที่ให้นักเรียนจับคู่คุณครูจะมีข้อความมาให้5ข้อความและมีหัวข้อของโวหารมาให้5หัวข้อให้นักเรียนจับคู่ว่าข้อความนั้นตรงกับโวหารชนิดใดเพื่อทดสอบนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับงานเขียนที่เป็นลักษณะของแต่ละโวหารมากน้อยเพียงใดนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความงานเขียนกับกรอบชื่อโวหารงานเขียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนจับคู่ว่าข้อความนั้นมีการใช้ภาษาโวหารชนิดใดกลุ่มใดจับถูกต้องแล้วก็เร็วที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะรับคะแนนพิเศษไปเลยในวันนี้นะคะมีด้วยกัน5โวหารใช่ไหมคะบรรยายโวหารพรรณนาโวหารอุปมาโวหารเทศนาโวหารแล้วก็สาธกโวหารนะคะ

เรียบร้อยนะคะกลุ่มที่ทำถูกนะคะถูกต้องก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่3รวดเร็วก็จริงแต่ยังไม่ถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่ครูตรวจสอบแล้วอ่ะกลุ่มที่1

0: ารประเภทใดกรอบข้อความนะคะที่เป็นข้อความทุกครั้งที่พ่อไปเมืองนอกพ่อหาโอกาสไปดูสถานที่ที่น่าสนใจและดูความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของชาติต่างๆอยู่เสมอและพ่อจะกลับมาเล่าให้ฟังอย่างมีระบบและละเอียดละออพร้อมทั้งของฝากที่น่าสนใจนะคะข้อความกรอบนี้นะคะมีลักษณะการใช้โวหารที่มีชื่อว่ากลุ่มที่1เป็นตัวแทนเนื่องจากว่าทำเสร็จแล้วก็ถูกต้องนะคะ
1: โวหารค่ะ
0: บรรยายโวหารกลุ่มอื่นๆตอบบรรยายโวหารไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อความที่2นะคะข้อความที่2นะคะที่เป็นข้อความจนแลเห็นกล้ามเนื้อขึ้นเป็นลอนเมื่อมองผ่านผ่านมายังลำตัวของเขาหล่อนก็ประจักษ์ถึงความล่ำสันแข็งแรงนะคะอ่ะเป็นข้อความที่มีลักษณะโวหารแบบใดคะกลุ่มที่1ถ้าไม่งั้นคุณครูจะตัดสิทธิ์ให้กับกลุ่มอื่นนะคะได้ไหมคะ
1: นานาโวหารค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะพันนาโวหารนั่นเองค่ะต่อไปข้อความที่3นะคะการอบรมสั่งสอนลูกเข่งคัดมากเกินไปก็อาจเป็นผลร้ายได้เหมือนกันข้อความนี้ที่นักเรียนอ่านทั้งหมดแล้วนักเรียนพิจารณาได้ว่ามีลักษณะการใช้โวหารประเภทใดคะ
1: เทศนาโวหารค่ะ
0: เทศนาโวหารถูกต้องไหมคะกลุ่มอื่นถูกต้องค่ะต่อไปข้อความต่อไปในเรื่องน้ำเรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะเราไม่เคยคิดประหยัดนะคะแล้วก็ท่อนสุดท้ายย่อหน้าช่วงสุดท้ายนะคะอย่างเช่นการดื่มกาแฟในการประชุมหลายครั้งแม้แต่การประชุมนานาชาติผมก็ไม่รู้ว่ากาแฟเททิ้งเท่าไหร่ข้อความนี้มนักเรียนพิจารณาทั้งหมดแล้วมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรคะ
1: สาธกโวหารค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะข้อความต่อไปนะคะอันสติปัญญาของเบ้งรู้ตำราเรียกลมในอากาศหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้เปรียบดังจะนับดาวในท้องฟ้าข้อความนี้เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วลักษณะการใช้โวหารคื
1: ออุปมาโวหารค่ะ
0: อุปมาโวหารถูกต้องไหมคะถูกต้องครบถ้วนปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องอ่านสารค้นหาโวหารในงานเขียน1ชิ้นนะคะงานเขียน1ชิ้นเมื่อเราอ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะจะมีการเขียนที่มีลักษณะโวหารหลากหลายโวหารอยู่ในงานเขียนชิ้นนั้นซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเป็นผู้ค้นหาว่าในงานเขียนนั้นช่วงใดเป็นลักษณะโวหารประเภทใดนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนจับคู่การอ่านงานเขียนเรื่องกลิ่นอายทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามยามรุ่งอรุณนะคะเมื่อนักเรียนอ่านข้อความแล้วให้นักเรียนแต่ละคู่นะคะพิจารณางานเขียนดังกล่าวว่าข้อความส่วนใดมีลักษณะการใช้โวหารประเภทใดนะคะปรากฏอยู่นะคะขาดโวหารประเภทใดหรือชนิดใดในงานเขียนนั้นเพราะว่างานเขียนแต่ละงานเขียนเนี่ยบางครั้งไม่ได้ปรากฏทั้ง5ประเภทเราจะต้องเป็นผู้พิจารณาแล้วก็แยกแยะให้ได้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนเขียนข้อความที่เป็นส่วนที่เป็นโวหารแต่ละประเภทลงในใบกิจกรรมอ่านสารค้นหาโวหารนั่นเองค่ะจะให้เวลาทำไม่เกิน10นาทีช่วยกันเป็นครูนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมค้นหาโวหารจากสารที่คุณครูให้นักเรียนได้อ่านนะคะเรื่องกลิ่นอายทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามยามรุ่งอรุณผ่านกิจกรรมอ่านสารค้นหาโวหารจะสังเกตเห็นว่างานเขียนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีโวหารหลากหลายที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อมายังผู้อ่านอย่างเรานั่นเองเราเมื่อทราบแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละงานเขียนก็จะมีหลากหลายโวหารเช่นเดียวกันกับเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนอ่านเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอโวหารที่ค้นพบจากเรื่องกลิ่นอายทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามยามรุ่งอรุณนะคะตัวแทนก็คือจะเป็นนักเรียนกลุ่มที่5นั่นเองค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เมื่ออ่านสารแล้วนักเรียนจะต้องบอกให้ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นงานเขียนที่มีโวหารชนิดใดบ้างและไม่มีชนิดใดบ้างในงานเขียนชิ้นนี้ใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5หน่อยค่ะค่ะจากการค้นหาพบโวหารชนิดใดบ้างคะที่เราและเพื่อนๆได้ร่วมกันวิเคราะห
1: ์พบได้3ชนิดค่ะ
0: อ่ะ3ประเภทค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: มีบรรยายโวหาร
0: ค่ะ
1: พรรณนาโวหาร
0: ค่ะ
1: และอุปมาโวหารค่ะ
0: แสดงว่าขาดอะไรคะ
1: ขาดเทศนาโวหารและขาด
0: สาธกโวหารค่ะไหนนักเรียนลองบอกเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางให้ทราบหน่อยสิคะว่าบรรยายโวหารที่นักเรียนเจอนั้นอยู่ส่วนใดให้นักเรียนอ่านข้อความสั้นๆให้เพื่อนต้นทางและปลายทางฟังค่ะ
1: พรรณนาโวหารอยู่ช่วงที่เขียนว่าหมอกที่เรียงรายกันเหมือนกับท้องทะเลไม่มีผิดค่ะ
0: แล้วก็ส่วนอื่นๆอีกอ่านยาวๆอีกนิดนึงค่ะ
1: แสงอุ่นกระจายเต็มทั่วบริเวณเสียงนกร้องเสมือนเป็นนาฬิกาจากธรรมชาติให้สัญญาณในการเริ่มต้นและคอยบอกให้เราดูว่าภาพข้างหน้าและรอบๆเรานั้นมันสวยงามมากแค่ไหนค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือส่วนที่เป็นพรรณนาโวหารตรงกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นไหมคะตรงไหมคะต่อไปส่วนที่เป็นบรรยายโวหารล่ะคะ
1: ส่วนที่เป็นบรรยายโวหารอยู่ตรงบรรทัดที่เขียนว่าทะเลหมอกยามเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนอยากมากใกล้ชิดและสัมผัสความงดงามจากธรรมชาติที่แสนประทับใจเกิดขึ้นท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่แสนอบอุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งคืออ
1: ีกชนิดหนึ่งคืออุปมาโวหารค่ะ
0: ค่ะ
1: กลิ่นอายของทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามที่แสนจะอบอุ่นใจเป็นเสมือนสิ่งที่คอยบอกให้เราว่าชีวิตยังมีการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอค่ะ
0: อันนี้คือการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรกับเรื่องโวหารร้อยแก้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านทบทวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ได้ว่างานเขียนที่เราอ่านในชีวิตประจำวันนั้นผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใดนะคะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะโวหารงานเขียนร้อยแก้วเป็นการใช้ภาษาที่ช่วยสื่อความหมายไปยังผู้อ่านนั่นเองนะคะให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามได้โวหารแต่ละประเภทขอโทษค่ะโวหารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และลักษณะภาษาที่ใช้แตกต่างกันไปนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดกี่โวหารคะ5โวหารมีบรรยายโวหารพรรณนาโวหารสาธกโวหารเทศนาโวหารและอุปมาโวหารซึ่งเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาโวหารงานเขียนร้อยแก้วแล้วนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกใช้โวหารได้เหมาะสมกับลักษณะงานเขียนแต่ละประเภทซึ่งจะช่วยสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและน่าประทับใจไปยังผู้อ่านนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความนะคะซึ่ง สิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยนะคะใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยโวหารสื่อสารเรื่องราวกระดาษปากกาสีนะคะค่ะการเรียนรู้โวหารร้อยแก้วในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือ

พื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในหน่วยของเรื่องของสารละลายส่วนเนื้อหานะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของสูตรเครื่องดื่มและการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มของฉันครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้ความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายนะครับ2ครับรวมความคิดเห็นจากข้อมูลโดยคาดการความต้องการเครื่องดื่มของผู้บริโภคในโรงเรียนจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากนั้นนะครับจะต้องมีการนะครับการวัดโดยใช้เครื่องมือวัดปริมาณของวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมมีความกระตือรือร้นในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคและออกแบบเครื่องดื่มที่คาดว่าจะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคครับนักเรียนครับก่อนอื่นนะครับคุณครูขอทบทวนความรู้นักเรียนก่อนซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนในหน่วยสารละลายเนี่ยไปหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนในเรื่องของความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสารนะครับเป็นความเข้มข้นของสารละลายเป็นปริมาณตัวละลายในสารละลายถ้าตัวละลายเป็นของแข็งก็จะมีการระบุความเข้มข้นโดยบอกมวลของตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย100หน่วยปริมาตรการหาความเข้มข้นของสารละลายที่ได้จากการคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างตัวละลายกับปริมาณสารละลายครับโดยนะครับจะต้องมีการพิจารณาจากความสัมพันธ์ดังนี้ครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์แรกนะครับเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรจะเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100และหารด้วยปริมาตรของสารละลายครับตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับบันทึกนะครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรใส่ลงไปในกระดาษหรือว่าสมุดของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์แรกที่นักเรียนจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันครับก็ให้เวลานักเรียนสักแป๊บหนึ่งนะครับต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่านักเรียนก็สามารถเปิดดูในใบกิจกรรมนะครับของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับช่วยกันนะครับคำนวณความเข้มข้นไปพร้อมกันครับนักเรียนซึ่งความเข้มข้นในหน่วยแรกนะครับก็คืออยู่ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันครับตัวอย่างที่1ก็คือถ้ามีน้ำตาลทราย4กรัมในสารละลาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ให้นักเรียนพิจารณาโจทย์สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์โจทย์กันนะครับไปพร้อมกันนะครับครับนักเรียนโจทย์ถามว่าถ้ามีน้ำตาลทราย4กรัมในสารละลาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละเท่าไหร่นะครับในการวิเคราะห์โจทย์นะครับนักเรียนจะต้องพิจารณานะครับว่าตัวละลายคืออะไรสิ่งที่กำหนดให้คืออะไรและสิ่งที่ต้องการคำนวณ นะครับคืออะไรนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางนะครับเขียนลงไปในใบงานได้เลยนะครับนักเรียนครับตัวละลายของอะไรลูกน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายกี่กรัม4กรัมนะครับแล้วสิ่งที่กำหนดให้มีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คืออะไรครับมวลของน้ำตาลทรายกี่กรัมนักเรียน4กรัมและปริมาตรของสารละลายกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ500ลูกบาศก์เซนติเมตรและความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ความสัมพันธ์ที่ใช้ในการคำนวณคืออะไรก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้และใบกิจกรรมนะครับรวมไปถึงนะครับเติมข้อความลงในใบงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีคำนวณไปพร้อมกันครับนักเรียนนะครับครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณให้ได้คำตอบที่ถูกต้องซึ่งในโจทย์ของเราในการพิจารณานะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีน้ำตาลทราย4กรัมในสารละลาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้มีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์โจทย์นะครับตัวละลายก็คืออะไรครับนักเรียนน้ำตาลทรายถูกต้องไหมครับสิ่งที่กำหนดให้ก็คือมวลของน้ำตาลทรายเท่ากับ4กรัมปริมาตรของสารละลายเท่ากับ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสิ่งที่ต้องการคำนวณก็คือความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเพราะฉะนั้นแล้วครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณ นะครับก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนมีหน่วยเป็นกรัมนะครับคูณอะไรครับคูณ100นะครับหารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องมีการแสดงวิธีคำนวณครับคือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับ4กรัมคูณ100หารด้วย500ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหรือเป็นการบอกความหมายผลของการคำนวณก็คือในสารละลายปริมาตร500ลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำตาลทราย 0.8 กรัมดังนั้นสารละลายนี้มีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละ 0.8 โดยมวลต่อปริมาตรนี่ก็เป็นตัวอย่างที่1 นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ในแบบถัดไปแล้วก็ไปดูตัวอย่างการแสดงวิธีทำในแบบถัดไปเลยครับนักเรียนครับนักเรียนครับในการพิจารณาความสัมพันธ์ถัดไปนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะครับเท่ากับปริมาตรของตัวละลายนะครับมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับทีนี้นักเรียนทราบนิยามความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในการคำนวณความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรไปพร้อมกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างมีอยู่ว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ำ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนครับสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในโจทย์นะครับคืออะไรบ้างครับนักเรียนตัวละลายคืออะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยกรดไฮโดรคลอริกสิ่งที่กำหนดให้มีอะไรบ้างล่ะปริมาตรของตัวละลายและก็ปริมาตรของสารละลายซึ่งปริมาตรของตัวละลายเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนปริมาตรของตัวละลายเท่ากับ200หน่วยคือลูกบาศก์เซนติเมตรและปริมาตรของสารละลายเท่ากับเท่าไหร่ครับ500คือปริมาตรของน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็น500บวกกับอะไรครับนักเรียนบวกกับ200เพราะน้ำคือตัวทำละลายกรดไฮโดรคลอริกคือตัวละลายถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องมาคำนวณก็คือความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในข้อที่2นะครับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ำ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับตัวละลายก็คือกรดไฮโดรคลอริกสิ่งที่กำหนดให้ก็คือเป็นปริมาตรของสารละลายเท่ากับ700ลูกบาศก์เซนติเมตร700มาจากไหนก็คือมาจากอะไรครับน้ำรวมกับกรดไฮโดรคลอริกถูกต้องไหมครับเพราะน้ำคือตัวทำละลายกรดไฮโดรคลอริกคือตัวละลายสารละลายจะต้องมีตัวละลายรวมกับ ตัวทำละลายจึงเป็น700ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรของตัวละลายเท่ากับ200สิ่งที่ต้องคำนวณในข้อนี้ก็คือความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณก็คือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวละลายในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงวิธีคำนวณครับก็ให้นักเรียนต้นทางป้านักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามที่คุณครูได้แสดงวิธีทำให้ดูเลยนะครับก็คือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเท่ากับ200ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณกับ100หารด้วย700นะครับคำตอบเท่ากับ 28.5 เพราะฉะนั้นแล้ว 28.5 ก็คืออะไรครับนักเรียนเป็นความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเท่ากับ 28.5 ในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรก็คือความหมายผลการคำนวณในข้อ4ย่อยนะครับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก700ลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรจะได้ว่าในสารละลายปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ 28.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นร้อยละ 28.5 โดยปริมาตรต่อปริมาตรตรงนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเข้าใจถูกต้องไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับ
0: เข้
2: าใจคือสารละลายเนี่ย700ลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่200ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าเรามีสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่เท่าไหร่ก็คือร้อยละเท่าไหร่คือใน100น่ะมีเท่าไหร่นะครับก็คือมีอยู่เท่าไหร่ครับ 28.5 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ในแบบถัดไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ในแบบถัดไปนะครับซึ่งความสัมพันธ์ในแบบถัดไปนะครับก็คือจะเป็นร้อยละโดยมวลต่อมวลครับโดยร้อยละโดยมวลต่อมวลเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายมีหน่วยเป็นกรัมเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับบันทึกนิยามความสัมพันธ์ซึ่งสิ่งที่นักเรียนเห็นที่หน้าจอนะครับเป็นความสัมพันธ์ร้อยละโดยมวลต่อมวลนะครับเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายมีหน่วยเป็นกรัมนะครับซึ่งที่สิ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเรียนมานะครับก็คือจะมีความสัมพันธ์ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร2เป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรและ3คือร้อยละโดยมวลต่อมวลนั่นเองครับซึ่งนักเรียนนะครับได้มีการบันทึกนะครับความสัมพันธ์ครบทั้ง3แบบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยครับในตัวอย่างถัดไปครับตัวอย่างที่3นะครับถ้านำทองเหลือง10กรัมมาแยกองค์ประกอบพบว่าทองเหลืองชิ้นนี้มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ 2.4 กรัมทองเหลืองชิ้นนี้มีความเข้มข้นของสังกะสีเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะครับก็คือมีการวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าตัวละลายคืออะไรและสิ่งที่กำหนดให้โจทย์มีการกำหนดให้สิ่งใดบ้างและสิ่งที่ต้องการคำนวณคืออะไรก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับบันทึกลงไปนะครับหรือว่าจดลงไปก่อนนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปพิจารณานิยามความสัมพันธ์พร้อมกันแล้วก็ไปแสดงวิธีทำไปพร้อมกันนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับดีมากเลยครับความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณคืออะไรครับต้นทางตอบพร้อมกันได้ไหมครับ
0: มวล
2: คืออะไรครับร้อยละโดยมวลต
0: ่
2: อเท่ากับอะไรครับมวลของตัวละลายคูณหารด้วยดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับแสดงวิธีคำนวณพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไปดูวิธีการนะครับในการทำแบบฝึกหัดข้อนี้พร้อมกันครับสำหรับข้อที่3นะครับ มีโจทย์ถามว่าถ้านำทองเหลือง10กรัมมาแยกองค์ประกอบพบว่าทองเหลืองชิ้นนี้มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ 2.4 กรัมทองเหลืองชิ้นนี้มีความเข้มข้นของสังกะสีเท่าไหร่นะครับตัวละลายก็คือสังกะสีสารละลายของเราในข้อนี้คืออะไรครับนักเรียนทองเหลืองถูกต้องไหมครับซึ่งนักเรียนมีความรู้เดิมอยู่แล้วว่าสารละลายมี3สถานะซึ่งสารละลายอยู่ในสถานะของแข็งได้ไหมครับได้ซึ่งข้อนี้ก็คือเป็นการละลายของแข็งในของแข็งนั่นเองนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือมวลของสารละลายเท่ากับ10กรัมมวลของตัวละลายเท่ากับ 2.4 กรัมถูกต้องไหมครับสิ่งที่ต้องการคำนวณคือความเข้มข้นของสังกะสีในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวลความสัมพันธ์ที่ใช้ในการคำนวณก็คือร้อยละโดยมวลต่อมวลนะครับเท่ากับมวลของตัวละลายหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายหน่วยเป็นกรัมนะครับจากนั้นนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องแสดงวิธีคำนวณนะครับโดยนักเรียนต้องเขียนว่าร้อยละโดยมวลต่อมวลเท่ากับ 2.4 กรัมคูณ100หารด้วย10กรัมเท่ากับ24ครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายผลการคำนวณพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนในข้อที่4ย่อยนะครับความหมายผลการคำนวณครับในทองเหลือง100กรัมมีสังกะสี24กรัมดังนั้นสังกะสีในทองเหลืองมีความเข้มข้นร้อยละ24โดยมวลต่อมวลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น1ตัวอย่างนะครับให้นักเรียนปลายทาง

0: ได้ศึกษาเดี๋ยวเราไปดูการเรียนในเรื่องถัดไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางนะครับได้ดูตัวอย่างนะครับวิธีการคำนวณความเข้มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำต่อนะครับทีนี้ครับนักเรียนคุณครูมีคำถามนะครับเดี๋ยวทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันนะครับคำถามก็คือนักเรียนคิดว่าความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มลองคุยกันนะครับนักเรียนคิดว่าความต้องการนะครับบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไรนะครับเพราะเหตุใดถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองพูดคุยกันคิดว่าในโรงเรียนเราเนี่ยนะครับการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยเป็นยังไงนะครับชอบดื่มอะไรชอบดื่มแบบไหนนะครับลองคิดดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนนะครับว่าความต้องการในการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยในโรงเรียนเราเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมีการดื่มอะไรดื่มเครื่องดื่มแบบไหนคิดว่าจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนๆนะครับต้นทางไปพร้อมกันทีนี้นักเรียนครับนักเรียนอยากจะบอกคุณครูไหมว่าเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนในกลุ่มเราเนี่ยมีการอยากมีการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยแบบไหนบริโภคอย่างไรนะครับบอกคุณครูได้ไหมใครอยากจะเล่าให้คุณครูฟังบ้างมีไหมครับมีเพื่อนเพื่อนยิ้มแล้วกลุ่ม6อยากเล่าให้ฟังใช่ไหมวันนี้อยากเล่าให้คุณครูฟังไหมความต้องการในการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไรคิดว่าเขาต้องการดื่มแบบไหนคิดว่าดื่มอะไรนะครับดื่มน้ำหวานอัดตอบใส่ไมค์นิดนึงนักเรียนเชิญครับ
1: น้ำหวานครับ
0: คิดว่าเพื่อนในโรงเรียนเรานะครับมีความต้องการในการบริโภคน้ำหวานทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นน้ำหวานเพราะว่าสังเกตจากตอนไหนครับ
1: จากตอนพักเที่ยงครับมีเด็กส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำหวานกันครับ
0: อ๋อแล้วคนอื่นล่ะปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนแล้วคนอื่นล่ะคิดว่าเหมือนเพื่อนไหมเหมือนไหมครับเหมือนเอาเหมือนยังไงบอกคุณครูหน่อยได้ไหมกลุ่ม2บอกคุณครูได้ไหมลองบอกคุณครูหน่อยได้ไหมครับอยากสำรวจความคิดเห็นเฉยๆว่าความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนเนี่ยเป็นอย่างไรเราคิดว่าจากเรามองเวลาเพื่อนซื้อเครื่องดื่มในการบริโภคกลุ่ม2บอกคุณครูได้ไหมเคยสังเกตเพื่อนๆไหมครับเคยอยู่นะครับเอาลองบอกคุณครูเชิญครับเล่าให้คุณครูฟังก็ได้ครับเชิญครับคำถามก็คือนักเรียนคิดว่าความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไร
2: เพื่อนชอบกินน้ำหวานครับ
0: เพื่อนชอบกินน้ำหวานทำไมเพื่อนถึงชอบน้ำหวาน
2: เพราะว่ากินแล้วมันสดชื่นครับ
0: มันสดชื่น
2: ครับมันมีพลังครับ
0: มันมีพลังแล้วนักเรียนเห็นว่าเวลาเพื่อนดื่มน้ำหวานเนี่ยเขาดื่มน้ำหวานแบบไหนบ้างน้ำหวานที่มันเป็นน้ำหวานประเภทน้ำหวานผลไม้หรือน้ำหวานประเภทชากาแฟยังไงบ้างครับ
2: น้ำหวานผลไม้ครับ
0: ผลไม้มันจะเป็นสีอะไรบ้างบอกคุณครูได้ไหม
2: มีส้มมีแตงโมแล้วมะม่วงครับ
0: อ๋อมีหลายอย่างเลยใช่ไหมครับแล้วตัวนักเรียนเองล่ะครับชอบไหม
2: ชอบชอบ
0: นักเรียนชอบดื่มอะไรครับ
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มปรบมือให้เพื่อนครับน้ำส้มเพื่อนต้นทางนะครับชอบดื่มน้ำส้มแล้วปลายทางล่ะชอบดื่มอะไรบอกครูได้นะครับนักเรียนครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1ไปพร้อมกันทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเราทราบแล้วว่าในโรงเรียนหรือว่าในเพื่อนเราขนาดห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนเดียวคําตอบยังบอกครูเลยว่าชอบดื่มน้ําหวานถูกต้องแสดงว่าเด็กๆเนี่ยนอกจากห้องเราแล้วอ่ะนอกห้องเรียนที่อยู่เป็นห้องอื่นเนี่ยเค้าก็ต้องชอบดื่มน้ําหวานเหมือนเรามั้ยนักเรียนคิดว่าคาดว่าเขาอาจจะชอบดื่มเหมือนเราไหมถ้าคุณครูมีน้ำเปล่า1แก้วน้ำส้ม1แก้วนักเรียนจะเลือกดื่มอะไรบางคนก็เลือกดื่มน้ำเปล่าแต่จริงๆอ่ะครูก็ดื่มได้หมดนะทางน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มเพราะครูก็ชอบกินน้ำส้มเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1พร้อมกันเลยนักเรียนก็คือสูตรเครื่องดื่มของฉันแน่นอนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องมีการทำอะไรครับนักเรียนชื่อก็บอกแล้วคืออะไรนักเรียน สูตรเครื่องดื่มของฉันให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1นะครับสูตรเครื่องดื่มของฉันเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือวิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อระบุปัญหากำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดและวางแผนอย่างเป็นระบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปนะครับขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปนะครับนักเรียนศึกษาผลสำรวจความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนวิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนระบุปัญหากำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีการอะไรครับวางแผนเพื่อแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดโดยเขียนแผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานและภาระงานที่แต่ละคนรับผิดชอบรวมไปถึงระบุเครื่องดื่มกลุ่มที่นักเรียนเลือกวัตถุดิบและสูตรเครื่องดื่มนะครับจากนั้นต้องมีการคำนวณปริมาณวัตถุดิบสำหรับเครื่องดื่มปริมาณ1ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเครื่องดื่มเราจะต้องออกแบบเครื่องดื่มเนี่ยในปริมาณ1ลิตรเพราะว่าเราจะต้องมีการดื่มด้วยกันทั้งกลุ่มถูกต้องไหมครับนะเราต้องออกแบบว่าถ้าเรามีการเตรียมเครื่องดื่ม1ลิตรเราจะต้องมีการคำนวณสัดส่วนน้ำหวานเท่าไหร่สารต่างๆผลไม้หรือว่าอาจจะเป็นโซดาอะไรต่างๆนะครับเท่าไหร่นะครับทีนี้นักเรียนครับคุณครูมีเงื่อนไขให้นักเรียนดูไปพร้อมกันขออภัยครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนต้องสร้างแบบสอบถามผู้บริโภคเกี่ยวกับความพึงพอใจสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วต้องมีการปรับปรุงสูตรเครื่องดื่มนะครับตามผลที่ได้จากแบบสอบถามผู้บริโภคและรวมไปถึงสอบถามผู้บริโภคอีกครั้งทำแบบนี้เพราะว่าอะไรครับให้ได้เครื่องดื่มตรงใจถูกต้องไหมถ้าเกิดเครื่องดื่มตรงใจผู้บริโภคดื่มแล้วอร่อยเพื่อนดื่มแล้วอร่อยนักเรียนอาจจะทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มออกจำหน่ายเองได้ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันไม่แน่นะนักเรียนอาจจะมีเครื่องดื่มสูตรของตัวเองที่เป็นสูตรที่อร่อยนะครับปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาออกแบบสูตรเครื่องดื่มไปพร้อมกันนะครับนักเรียนครับทีนี้ครับเรามีเงื่อนไขครับเป็นผลสำรวจความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเห็นประเภทเครื่องดื่มแล้วนักเรียนนะครับจะเห็นเงื่อนไขตรงนี้นะครับเป็นเงื่อนไขคร่าวๆเดี๋ยวนักเรียนนะครับดูเงื่อนไขไปพร้อมกันนะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบงานที่1พร้อมกันนะครับแผนภาพนี้นะครับเป็นผลสำรวจความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนครับมีหลากหลายเลยข้อมูลก็ปรากฏให้นักเรียนเห็นแล้วนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบงานที่1เรื่องสูตรเครื่องดื่มของฉันนะครับสูตรเครื่องดื่มของฉันนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากเปิดนะครับใบงานสูตรเครื่องดื่มของฉันแล้วนะครับนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับจะต้องมีการบันทึกผลการวิเคราะห์นะครับสำรวจความต้องการการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนว่ามีปัญหาอะไรมีเงื่อนไขอะไรบ้างจากนั้นครับต้องมีการระบุนะครับข้อจำกัดนะครับจะต้องมีการระบุข้อจำกัดหลังจากระบุข้อจำกัดเสร็จแล้วท่านนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะต้องมีการบันทึกการทำงานเครื่องดื่มกลุ่มที่นักเรียนเลือกว่ามีวัตถุดิบราคาต่อหน่วยนะครับจำนวนหน่วยที่ใช้ราคารวมนะครับแล้วก็เขียนสูตรเครื่องดื่มออกมานะครับหลังจากได้สูตรเครื่องดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องมีการแสดงนะครับขออภัยครับแสดงการคำนวณนะครับการทำเครื่องดื่มปริมาณ1ลิตรนะ1ลิตรนะครับว่าเป็นเท่าไหร่จากนั้นครับแสดงการคำนวณความเข้มข้นขององค์ประกอบในเครื่องดื่มนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลกิจกรรมของแต่ละกลุ่มนะครับว่าเป็นอย่างไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำกิจกรรมถัดไปพร้อมกันตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสูตรเครื่องดื่มนะครับของฉันได้เลยนะครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการออกแบบนะครับสูตรเครื่องดื่มนะครับพร้อมทั้งปรับปรุงสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มีการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการทำกิจกรรมเป็นเช่นไรนะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับนำสูตรของเรานะครับไปทำเครื่องดื่มนะครับอยู่บ้านเพื่อลองชิมก่อนถูกต้องไหมครับชิมเสร็จแล้วก็อาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยกันทำสูตรเครื่องดื่มนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆขึ้นมาแล้วก็นำผลิตภัณฑ์นั้นมาให้เพื่อนนะครับในโรงเรียนนะครับชิมนะครับหลังจากเรียนไปแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลานะครับ anywhere anytime เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนปลายทางไปเช่นเดียวกันเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปเลยครับนักเรียนในคาบถัดไปนะครับนักเรียนจะได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มที่นักเรียนออกแบบนะครับบรรจุภัณฑ์จะต้องนำมาใส่อะไรนักเรียนนำมาใส่ผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่แหละถ้าเราไม่มีบรรจุภัณฑ์มันจะน่าดื่มไหมเราต้องออกแบบนะครับสูตรเครื่องดื่มของเราเป็นอย่างไรได้รสชาติตรงใจผู้บริโภคหรือยังเราต้อง

0: องไปสอบถามผู้บริโภคในโรงเรียนใช่ไหมครับจากนั้นก็นำมาออกแบบเครื่องดื่มขออภัยครับนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนการออกแบบเครื่องดื่มนะครับต้องคำนึงถึงความเข้มข้นขององค์ประกอบในเครื่องดื่มเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันควรใช้ความเข้มข้นของสารละลายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์และนำเสนอสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับเป็นใบงานที่1ออกแบบบรรจุภัณฑ์2ใบงานที่1เรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์3ใบงานที่1เรื่องเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการนำเสนอผลงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้างเจ็ดช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่าง

ประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของออกแบบบรรจุภัณฑ์และนำเสนอครับจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะครับคือระบุความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ2ครับการใช้จำนวนโดยคำนวณความเข้มข้นองค์ประกอบในเครื่องดื่มเป็นความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมาช่วยกันคิดพร้อมกันนะครับหากนักเรียนนะครับต้องการออกแบบบรรจุเครื่องดื่มของกลุ่มนักเรียนนักเรียนคิดว่าบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มควรมีลักษณะอย่างไรและมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่ปรากฏในบรรจุภัณฑ์บอกคุณครูได้ไหมคิดว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับสิ่งที่เป็นไงครับคิดว่านะครับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มควรมีลักษณะอย่างไรและมีข้อมูลอะไร บนบรรจุภัณฑ์บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนๆพร้อมกันปลายทางก็คิดตามด้วยนะครับต้นทางครับมีใครอยากจะบอกคุณครูบ้างคิดว่าต้องมีอะไรในบรรจุภัณฑ์บ้างมีไหมครับเราเคยเห็นบรรจุภัณฑ์ถูกต้องไหมครับมีอะไรปรากฏบ้างกลุ่ม3บอกคุณครูได้ไหมลองบอกมีอะไรบ้างเราลองนึกบรรจุภัณฑ์ที่เราซื้อมาดื่มนะครับเขาบอกอะไรไปตรงนั้นบ้างนักเรียนเชิญครับปลายทางก็คิดตามด้วยนะครับ
1: ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็ออย.
0: มีอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: ควบคุมโภชนาการครับ
0: โภชนาตารางข้อมูลโภชนาการต้องมีโลโก้ไหม
1: มีครับ
0: นะครับสีสันของบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นยังไงนักเรียน
1: โดดเด่นจากผลิตภัณฑ์อื่น
0: ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือถ้าเกิดคำถามถามว่าหากนักเรียนนะครับต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนะครับของกลุ่มเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มควรมีลักษณะอย่างไรมีข้อมูลอะไรบนบรรจุภัณฑ์บ้างนะครับเพื่อนต้นทางก็มีตัวอย่างนะครับให้เราฟังแล้วปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนก็ลองคิดว่าถ้าเกิดเราทำผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนคิดว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องทำอย่างไรเราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับเราต้องทำอย่างไรนักเรียนทำยังไงล่ะออกแบบคิดว่าก่อนจะไปทำบรรจุภัณฑ์จริงๆนะครับเราก็ต้องเป็นไงนักเรียนออกแบบการออกแบบเนี้ยทำยังไงคิดว่าต้องช่วยกันวางแผนคิดแบบที่จะใส่ให้ตรงกับอะไรครับผลิตภัณฑ์ของเราไหมให้มันตรงทีนี้คุณครูพูดไปแล้วนักเรียนสามารถบอกครูแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยเป็นระบบได้ไหมครับว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยทำอย่างไรหรือพูดออกมาตามภาษาเราก็ได้บอกได้ไหมครับกลุ่ม5บอกได้ไหมครับเชิญครับเดี๋ยวเรามาฟังว่ากลุ่ม5คำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเนี่ยต้องทำอย่างไรถึงจะได้บรรจุภัณฑ์1ชิ้นต้องออกแบบอย่างไรบ้างเชิญครับพูดเป็นภาษาของเราก็ได้ครับว่า1ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ย2ทําอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พูดได้หมดเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลองคิดนะครับว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าต้องทําอย่างไรบ้างลองช่วยกันคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากนักเรียนช่วยกันคิดนะครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเองนะครับที่มีความสนใจและอาจจะสามารถจําหน่ายได้เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนต้นทางนะครับบอกว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าต้องทำอย่างไรบ้างเชิญครับนักเรียน
2: ออกแบบร่างของผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ครับ
2: หาจุดเด่นของสินค้าของตัวเองค่ะ
0: ครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับ ครับนักเรียนนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับทีนี้ครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับคำถามข้อนี้นะครับถามว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ำ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่คำถามนี้เป็นคำถามทบทวนนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในใบกิจกรรมที่1 นะครับเรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ในวันนี้นะครับเราจะมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปพร้อมกันซึ่งสูตรเครื่องดื่มของเราเนี่ยนักเรียนคิดค้นสูตรขึ้นมาหรือยังคิดค้นแล้วแล้วได้ปรับปรุงสูตรขึ้นมาหรือยังครับปรับปรุงแล้วซึ่งนักเรียนได้มีการคิดค้นสูตรแล้วก็ปรับปรุงสูตรนะครับนอกห้องเรียนนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ anywhere anytime นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเรามาออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมกันให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ครับคุณครูมีคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรเราทำทำไมนักเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์แน่นอนก็ต้องทำอะไรครับนักเรียนกิจกรรมในวันนี้จุดประสงค์คือออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตนเองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแน่นอนว่าคุณครูเชื่อในฝีมือของนักเรียนว่านักเรียนจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างดีแน่นอนและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจโดยใช้ความรู้เรื่องสารละลายมาประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นทางสามารถทำได้ไหมครับตอบดังๆให้ปลายทางชื่นใจหน่อยเร็วมั่นใจมากทำได้นะครับทีนี้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางไปดูพร้อมกันเลยนะครับแน่นอนครับนักเรียนจะต้องมีการศึกษาข้อมูลแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบและความเข้มข้นของเครื่องดื่มจากนั้นนำเสนอผลงานเพื่อแสดงแนวคิดและรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไปขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับในบรรจุภัณฑ์ของเราจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดขององค์ประกอบความเข้มข้นของเครื่องดื่มนะครับจากนั้นนำเสนอผลงานเพื่อแสดงแนวคิดและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับนักเรียนจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลงมือทำกิจกรรมที่1ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงองค์ประกอบและความเข้มข้นขององค์ประกอบในเครื่องดื่มพร้อมทั้งระบุหน่วยที่เลือกใช้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางนะครับลงมือทำได้เลยปลายทางก็ทำไปพร้อมกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับซึ่งนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกันนะครับซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับควรมีความปลอดภัยมีความสะดวกในการใช้งานการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมีความสวยงามและเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนะครับนักเรียนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับนำเสนอนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับมาดูการนำเสนอแล้วก็ลองดูว่าผลิตภัณฑ์ของเรากับของเพื่อนต้นทางนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวเชิญนักเรียนนะครับกลุ่มแรกเลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4นะคะผลิตภัณฑ์ของพวกเราผลิตภัณฑ์ของเราเป็นรูปแบบกระป๋องชื่อชาร์มอนโลค่ะมีปริมาณชื่อโลโก้วันหมดอายุวันผลิตคำเตือนที่แสดงดังนี้ค่ะ
2: ครับส่วนผสมนะครับมีของชาร์มอนโลนะครับมีชาไทย 30% ครับแล้วก็นมข้น 25% ครับน้ำเลมอน 15% ครับไมโล 20% ครับแล้วก็นมสด 10% ครับ
1: ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับก็จบไปแล้วนะครับกลุ่มที่1นะครับผลิตภัณฑ์ถือว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับต่อไปเลยครับนักเรียนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มถัดไปเลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ชื่อว่าโอชาครับเป็นชาไทยครับชาไทยเป็นแบบแก้วเป็นแบบขวดแก้วครับเพื่อเป็นการรียูสได้ไม่เป็นภาวะโลกร้อนครับส่วนประกอบและปริมาณแต่ละส่วนครับมีปริมาณผงชาครับ 30% ปริมาณน้ํา 40% ปริมาณนมสด 10% ปริมาณนมข้นหวาน 20% ครับ
4: วัตถุดิบนะคะผงชา35 กรัมราคาต่อหน่วย19 บาทต่อซองค่ะน้ำร้อน100 มิลลิลิตร1 บาทต่อขวดค่ะน้ำนมสด80 กรัมราคา20 บาทต่อกระป๋องค่ะนมข้นหวาน30 กรัมนมข้นหวาน30 กรัมราคา37 บาทต่อกระป๋องค่ะราคาทั้งหมดนะคะรวมกันเป็น121 บาทค่ะ
5: ส่วนวิธีการทำนะคะนำน้ำเปล่า100 กรัมมาต้มในน้ำเดือดแล้วนำผงชา35 กรัมใส่ลงไปในน้ำร้อนนำนมข้นหวาน30 กรัมแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันและผสมนมสด80 กรัมนำน้ำเชื่อม25 กรัมมาผสมให้เข้ากันแล้วพักให้เย็นแล้วบรรจุใส่ขวดค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับก็จบไปอีก1ตัวอย่างนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับว่าจะมีความน่าสนใจนะครับหรือเปล่านะครับลองดูนะครับนักเรียนเชิญครับ
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม1นะครับวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำส้มนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นขวดแก้วนะครับใช้แล้วสามารถรียูสกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับส่วนผสมของน้ำส้มจะมีน้ำส้ม 50% ครับน้ำเชื่อม 25% และน้ำผึ้ง 25% ครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มสุดท้ายนะครับซึ่งตัวอย่างก็จะมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหลากหลายเลยทีเดียวก็ปลายทางนะครับก็ลองดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีความน่าสนใจเหมือนกับเพื่อนต้นทางนะครับหรือว่านำข้อมูลไปปรับประยุกต์นะครับปรับสูตรปรับผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้มีความน่าสนใจน่ารับประทานมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างพร้อมกันเลยครับนักเรียน
7: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มนี้สองนะครับวันนี้จะออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมะพร้าวชาวเกาะนะครับในเครื่องดื่มนี้จะมีน้ำมะพร้าว500 มิลลิลิตร วุ้นมะพร้าว150กรัมน้ำเชื่อม100มิลลิลิตรน้ำเปล่า200มิลลิลิตรและเนื้อมะพร้าว50กรัมครับปริมาตรรวมคือ1ลิตรครับแต่เราจะนำมาแบ่งขาย350มิลลิลิตรครับขอบคุณครับ
0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับปลายทางได้ฟังเพื่อนๆต้นทางนะครับนำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับบรรจุภัณฑ์นะครับที่ดีควรสื่อถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีข้อมูลจำเป็นสำหรับผู้บริโภคนะครับรวมไปถึงความเข้มข้นของสารละลายนะครับมีประโยชน์นะครับใช้บอกปริมาณองค์ประกอบในสารละลายที่ช่วยให้ผู้บริโภคทราบปริมาณองค์ประกอบในเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่นักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนปลายทางนะครับนำไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของเรานะครับให้มีความน่าสนใจโดยใช้ความรู้เรื่องสารละลายนะครับนำมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นำมาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะเรียนกันในเรื่องหน่วยที่2ครับระบบร่างกายเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับ1ใบความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า2ใบงานเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include hope you come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means, please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye.
5: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
4: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ

0: น้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โห
2: มีพลังสีด้วยด้วย
3: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
4: ตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
0: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
5: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
0: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
6: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
5: ไม่เห็นได้ยินเลย
0: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
5: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
2: มีพลังสีด้วยเหรอ
5: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
0: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
5: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
0: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
3: ไหวไหมต้นกล้า
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
6: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
7: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
5: ปลอดภัยทุกคนครับ
8: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
7: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
5: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาแล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
5: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
5: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้น

0: ดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
2: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอบพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
2: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
4: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ

0: ฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: morning. Welcome to Fitness Excellence. How may I help you?
1: I want to get in shape.
0: Are you interested in opening a membership?
1: Can I know more about the options that you have?
0: Certainly. We have limited membership and unlimited membership options. For the limited membership, you can use the weight room, but you'll have to pay extra for classes such as yoga and aerobics. For the unlimited membership, you can use all the facilities and join all the classes with no additional charge.
1: And how much do these memberships cost?
0: The limited membership is 2,500 baht a month, and the unlimited membership is 3,200 baht a month.
1: Can I take a look around the gym?
0: Of course, I'll give you a tour. So, we have the cardio machines here, and all the weightlifting machines are here, and over there we have the free weights, and we have some compound lifting machines.
1: I like it. The gym is spacious, and the equipment is really good.
0: I'm glad you like our gym.
1: By the way, is there a registration fee?
0: No, we don't charge any joining fee.
1: Okay. And do I have to pay for a full year membership in advance, or can I pay by the month?
0: Well, the prices that I gave you earlier are available when you pay for a full year in advance. Mm-hmm. If you would like to pay by the month, it will be an additional 300 baht per month for both plans.
1: I see. And may I have more information about the classes that you mentioned earlier?
0: Our regular classes include yoga, cycling, kickboxing, Zumba, and aerobics. We also have professional trainers to design an exercise plan that is just right for you and tell you exactly what to do. So, what kinds of exercises do you enjoy?
1: I like to do aerobics and also weightlifting, but yoga sounds interesting too.
0: Maybe you'd like to start with an aerobics class twice or three times a week, followed by weightlifting.
1: Sounds good to me.
0: So which membership options should I sign you up for?
1: Let's go for the unlimited one.
0: Certainly. May I have your ID, please?
1: Sure thing. Here you are.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
7: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการปันของคนในชุมชน หากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Being able to describe a chart or a table is an important skill to have. Today, we're going to look at how to express changes in a pie chart. The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to
1: lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching! Bye-bye!
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French File รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
4: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
3: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าว

0: อยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามืนนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาสประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้2กระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากผลสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึง

0: ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่เชเวโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู่ครับก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
3: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้เวลาที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาต
2: รรัฐบาลไหนมันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า900,000บาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อ

0: ำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
1: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
2: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI fake ลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
0: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6,100,000 บาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2,000,000 บาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้ในทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000 บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักส่งมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
1: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกลุ่มในลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเย่นรายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
0: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMSแนบลิงก์หรือ QR code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
3: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
1: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยและก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอร์รี
0: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
1: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยกำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาค ตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้น

0: เนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
2: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
3: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
2: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี่ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดน่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
3: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
2: ใช่ซอยเนี่ยมันต่ำสุดไง
3: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
2: า
3: ระบายยังไงบ้าง
2: มาเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
3: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
2: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
4: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่น่ะเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำมันจะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
3: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปอย่างเงี้ยยังเรากังวล
4: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
5: เมื่อก่อนท่วมตลอดตอนแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
3: ตอนนี้น้ำยังระบาย
5: ดีกว่า
3: เป็นเพราะว่าจะไม่แพ้บ้างเลยกันแล้วระบายเอง
5: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมราชทันมาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักพักเพลงสุขามาลอกด้านหลัง
1: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก็นำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
6: คือซอยทุกซอยแถวนี้มันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
7: หลายซอย
6: แล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเอ่อออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลยแต่เนี้ย
3: นี้การท่วมมันทิ้งเวลาระยะเวลานาน
6: ไม่นานนะ
7: ไม่นาน
3: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดขังล็อกท่ออะไร
6: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อย
7: กรมราชทัณฑ์มา
6: บ่อยละช่วง
7: ทำเป็นจุด
6: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลย
3: แล้ว
6: เห็นบ่อย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาล
2: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
3: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
4: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกฝิ่นกันนะ
4: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
3: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
2: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
3: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
2: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
3: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
2: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเองหรือไง
3: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
5: และถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
3: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานนะว่าวันนึงพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได้

0: ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
1: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
3: และมูลที่แม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิราชที่ราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พลาสินี่ท่านส่องตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

ุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะด้านความรู้ความเข้าใจค่ะเขียนความคิดความรู้สึกที่แสดงถึงความภาคภูมิใจความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยด้านทักษะกระบวนการนำเสนอความคิดความรู้สึกที่แสดงถึงความภาคภูมิใจความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และบรรพไทในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยที่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้สมรรถนะที่เกิดกับผู้เรียนนะคะก็คือนำเสนอความคิดนะคะความรู้สึกที่สะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยที่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยนะคะอันนี้คือสมรรถนะนะคะที่จะเกิดนะคะกับนักเรียนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูนะคะทั้งต้นทาง

แล้วก็ปลายทางนะคะครูจะแจกกระดาษรูปหัวใจนะคะกระดาษรูปหัวใจขนาด A4 นะคะก็คือใบงานที่11นะคะเรื่องสะท้อนความภาคภูมิใจนะคะในความเป็นชาติไทยนะคะครูจะแจกให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะคนละ1แผ่นนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะพอครูแจกนะคะกระดาษรูปหัวใจให้นักเรียนแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเข้ากลุ่มนะคะตามกลุ่มที่ร่วมกันจัดนิทรรศการนักเรียนจำได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทางกลุ่มที่เรียนจัดนิทรรศการทั้งหมด10กลุ่มใช่ไหมคะจากนั้นค่ะครูจะให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยค่ะร่วมกันอภิปรายภายในนะคะกลุ่มนะคะว่าจากการศึกษานะคะในเรื่องราวพระราชกรณียกิจนะคะของพระมหากษัตริย์และผลงานของบรรพบุรุษไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรีนะคะทำให้นักเรียนนะคะมีความคิดนะคะรวมไปถึงความรู้สึกและก็ความภาคภูมิใจนะคะที่มีต่อพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของไทยที่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือคำชี้แจงข้อที่1นักเรียนคะนักเรียนเข้าใจคำชี้แจงข้อที่1มั้ยเดี๋ยวครูจะแจกนะคะใบงานให้ใช่ไหมคะใบงานที่เป็นกระดาษรูปหัวใจให้คนละ1แผ่นนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเข้ากลุ่มกันนะคะกลุ่มเดิมที่เราร่วมกันจัดนิทรรศการนะคะจากนั้นให้นักเรียนในกลุ่มนะคะร่วมกันอภิปรายนะคะว่าจากที่ได้ศึกษาแล้วนะคะนักเรียนมีความคิดความรู้สึกนะคะหรือว่าความภาคภูมิใจนะคะต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็บรรพบุรุษของไทยนะคะที่ทำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยอย่างไรบ้างข้อที่1เข้าใจนะคะครูต่อนะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนให้นักเรียนเขียนความรู้สึกนะคะหลังจากที่นักเรียนร่วมกันอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่แสดงถึงความภาคภูมิใจนะคะความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรีที่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยนะคะลงในกระดาษรูปหัวใจที่ได้รับนะคะอันนี้มาถึงขั้นตอนที่2นะคะเดี๋ยวครูจะแจกนะคะครูจะแจกกระดาษรูปหัวใจก่อนนะคะตอนนี้นะคะถ้าคุณครูปลายทางนะคะพร้อมนะคะครูปลายทางแจกกระดาษ A4 ใบงานหรือกระดาษรูปหัวใจได้เลยนะคะใบงานที่11นะคะเดี๋ยวครูจะแจกให้นักเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายใช่มั้ยคะอภิปรายเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนความคิดความรู้สึกแสดงถึงความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยในสมัยอยุธยาและธนบุรีลงในกระดาษรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำชี้แจงต่อไปครูจะไปทีละขั้นโอเคไหมคะตอนนี้คือรับกระดาษจากครูใช่ไหมคะและก็ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มแล้วก็เขียนความรู้สึกลงไปในกระดาษนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยเรามาถึงขั้นที่2ก่อนนะคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวครูแจกเสร็จแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะครูปลายทางดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะในกิจกรรมของเรานะคะเรามาสู่ขั้นที่2แล้วก็นักเรียนได้เขียนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นทางแล้วปลายทางล่ะคะเขียนในกระดาษรูปหัวใจเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนต้นทางเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะขั้นต่อไปว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะคะนักเรียนคะขั้นที่3ค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความที่นักเรียนเขียนลงในกระดาษรูปหัวใจให้เพื่อนในกลุ่มฟังให้เพื่อนในกลุ่มของนักเรียนฟังนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะข้อที่3นะเดี๋ยวให้อ่านนะและพออ่านเสร็จต้องทำยังไงต่อในข้อที่4ค่ะครูให้นักเรียนเลือกโหวตว่าข้อความสะท้อนความคิดความรู้สึกของเพื่อนเนี่ยคนใดในกลุ่มดีที่สุดดีที่สุดนะเป็นอันดับ1 2 3นักเรียนคะ2ข้อนี้นักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยกิจกรรมต่อไปคือเราต้องอ่านใช่ไหมคะข้อความที่เราเขียนในรูปในกระดาษรูปหัวใจใช่ไหมคะให้เพื่อนฟังใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะพอเราอ่านเสร็จปุ๊บในกลุ่มของเราต้องเลือกโหวตว่าของใครดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามบนหัวกระดาษทางขวาเลยได้ไหมคะได้เนาะถ้าได้นะคะครูปลายทางเริ่มกิจกรรมต่อไปได้เลยอ่ะต้นทางเชิญค่ะเริ่มเลยค่ะอ่านให้เพื่อนฟังเลยค่ะจัดอันดับด้วยนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางทุกกลุ่มใช่ไหมคะได้อ่านให้เพื่อนในกลุ่มฟังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้บอกครูว่าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจัดอันดับ1 2 3เรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค
0: ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วปลายทางล่ะคะจัดอันดับ1 2 3เรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดำเนินการขั้นต่อไปพร้อมๆกันค่ะขั้นต่อไปนะคะจะเป็นขั้นที่5นะคะในขั้นที่5นี้นะคะครูจะให้นักเรียนที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับ1 2 3ก็คือทุกคนนั่นแหละค่ะในกลุ่มอะค่ะของแต่ละกลุ่มนำผลงานของตนเองมาติดไว้ที่บอร์ดที่ครูจัดเตรียมให้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ไปติดผลงานไว้ที่บอร์ดนะคะที่ครูจัดเตรียมไว้ให้นะคะคุณครูปลายทางดำเนินกิจกรรมได้เลยนะคะต้นทางคะเดี๋ยวครูให้กลุ่มที่1ลุกก่อนอ่ะเชิญกลุ่มที่1ค่ะไปติดได้เลยค่ะ1 2 3ระดับ1 2 3ไปติดได้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่3ถึงกลุ่มที่10นะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะได้ติดนะคะกระดาษรูปหัวใจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้นะคะนักเรียนทุกคนนะคะทยอยนะคะออกไปอ่านกระดาษรูปหัวใจนะคะก่อนอื่นนะคะที่จะออกไปอ่านนะคะให้มารับสติกเกอร์นะคะรูปดาวที่ครูก่อนนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนแต่ละคนนะคะอ่านแล้วประทับใจผลงานของใครมากที่สุดนะคะนำสติกเกอร์นะคะดาวไปติดไว้ที่ผลงานได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ครูปลายทางดำเนินกิจกรรมแจกสติกเกอร์รูปดาวนะคะให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนทยอยอ่านนะคะกระดาษรูปหัวใจได้เลยค่ะต้นทางเชิญค่ะมารับที่ครูได้เลยแล้วก็ไปอ่านนะคะอ่ะเชิญค่ะทยอยมารับลูกแล้วก็ไปอ่านเลยครับผมครับอุ๊ยเอาใหม่ลูกครับ

0: ตอนนี้นะคะต้นทางของเราได้ติดสติกเกอร์รูปดาวนะคะผลงานของเพื่อนที่เราประทับใจมากที่สุดแล้วใช่ไหมคะคนละ1ดวงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะติดสติกเกอร์รูปดาวเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนะคะขั้นต่อไปค่ะขั้นต่อไปนะคะจากการสรุปผลงานแล้วค่ะสรุปว่านักเรียนที่ได้รับดาวมากที่สุดอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะคะคือใครอยากรู้หรือยังเอ่ยถ้าอยากรู้แล้วเรามาตามดูกันค่ะ

0: สำหรับนะคะผลงานนะคะที่ได้ดาวเป็นอันดับหนึ่งนะคะของห้องต้นทางของเรานะคะก็คือเด็กหญิงฟ้านัชชาค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนฟ้านัชชาเสร็จออกมาเลยค่ะออกมาเลยนะคะคนที่สองนะคะคนที่สองอันดับที่สองกับอันดับที่สามเนี่ยเท่ากันนะคะก็คือวริศกับดาวิกาค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะเชิญครับผมยืนเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้นะคะเจ้าของผลงานนะคะก็ที่ได้รับดาวนะคะเป็นอันดับ1อันดับ2และอันดับ3นะคะมาอ่านนะคะให้เพื่อนฟังนะคะหน้าห้องนะคะอ่ะค่ะเชิญค่ะของวริศดาวิกาเพื่อนๆในห้องพร้อมที่จะรับฟังเพื่อนหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้เพื่อนอ่านผลงานของเพื่อนให้เพื่อนในห้องฟังค่ะเชิญค่ะ
2: ภูมิใจรักรู้สึกดีใจซาบซึ้งในพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยที่มีความปีชาสามารถในด้านการที่จะปกป้องประเทศชาติตั้งแต่ยุคอยุธยาและกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบันค่ะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นหรือประเทศขึ้นของใครค่ะและยังส่งเสริมไทยในด้านต่างๆเช่นวัฒนธรรมการค้าพันธมิตรเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักในวัฒนธรรมและไม่ลืมวัฒนธรรมไทยเช่นวัฒนธรรมสงกรานต์วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับพันธมิตรเช่นการแลกเปลี่ยนสงกรานต์ชุดไทยขนมไทยอาหารไทยที่ทำให้ทั้งโลกรู้จักก็เพราะความปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยค่ะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ควรรักษาและควรเรียนรู้ต่อไปค่ะ
0: พระปีชาสามารถนะคะเพราะว่าพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะคะตบมือให้เพื่อนคนที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อค่ะเชิญค่ะอันดับที่สองนะคะเท่ากันเลยใช่ไหมคะอ่ะเชิญครับผม
3: รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่กษัตริย์และบรรพบุรุษร่วมใจเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อคนไทยในภายภาคหน้าทำให้เรามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้เช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชร่วมใจทำศึกยุทธาถีเพื่อกอบกู้เอกราชมาจากกรุงหงสาวดีซึ่งวีรกรรมในอดีตทำให้คนไทยมีทุกวันนี้ได้พวกเราซาบซึ้งต่อพระกรุณาธิคุณที่ทำให้กอบกู้กรุงศรีอยุธยาและก่อตั้งกรุงต่อไปครับ
0: ซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณนะคะอ่ะต่อเลยค่ะ
3: ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นไทยต่อไปหรือวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เสียสละบุกฝ่าวงล้อมพม่าเพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยาและก่อตั้งกรุงธนบุรีขึ้นมาซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อกษัตริย์และบรรพบุรุษไทยที่มีความกล้าหาญไม่หวาดตัวต่อภัยอันตรายเพื่อคนไทยรุ่นหลังที่มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องทำสงครามเราควรภาคภูมิใจต่อบรรพบุรุษไทยรักษาวัฒนธรรมไทยมีความรักชาติไทยไม่ทำลายวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อให้วัฒนธรรมสถานที่นั้นอยู่กับคนไทยไปรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้คนไทยรุ่นหลังมีความภาคภูมิใจต่อไปครับ
0: ค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนต่อไปค่ะ
4: การที่พระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยได้ปกป้องและรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานอยู่ถึงทุกวันนี้พระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยนั้นมีความสามารถปรีชาความรู้และความกล้าหาญมีความเป็นผู้นำเพื่อรักษาธรรมรงค์แผ่นดินไทยถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยประเทศชาติก็คงไม่มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองเราควรภูมิใจในประเทศไทยและพระมหากษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษที่ทำให้เรามีแผ่นดินยืนอยู่และไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศและเราควรสืบสานและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นให้สมกับที่พระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยได้เสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินเราควรตระหนักถึงเอกลักษณ์และคุณค่าของชาติไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจเช่นกันรักษาและสืบสานแต่สิ่งดีๆให้อยู่คู่ร่วมกับประเทศไทยและคนในชาติไทยค่ะ
0: แก้ไขคือมีพระปีชาสามารถนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียน เดี๋ยวขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงก่อนนะคะนักเรียนคะทั้งต้นทางและปลายทางเรามาร่วมนะคะสรุปนะคะไปพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของการสะท้อนนะคะความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยนะคะการที่พระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในสมัยอยุธยาหรือว่าในสมัยธนบุรีใช่ไหมคะได้มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ความพยายามที่จะเสียสละทำทุกวิถีทางนะคะที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยนั้นนะคะทำให้มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะที่ประเทศไม่ตกไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นๆใช่ไหมคะก็เลยทำให้เราเนี่ยค่ะสามารถที่จะพัฒนาบ้านเมืองนะคะของเราต่อไปได้ในวิถีชีวิตนะคะแบบคนไทยของเรานะคะเรายังคงรักษาในด้านของวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงความเป็นไทยในด้านต่างๆใช่ไหมคะเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตนะคะในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะคิดว่าหากพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทยเนี่ยค่ะไม่สามารถรักษาปกป้องชาติไทยไว้ได้นะคะเราก็คงต้องเสียความเป็นไทยไปแล้วใช่ไหมคะและก็คงไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศนะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องเป็นไงคะรอคอยใช่ไหมคะหรือว่ารับคำสั่งนะคะจากประเทศที่เราตกเป็นเมืองขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะการที่ยังคงเป็นชาติไทยได้ในทุกวันนี้นะคะล้วนนะคะมาจากพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์นะคะและก็ความสามารถของบรรพบุรุษไทยนะคะเราจึงควรนะคะที่จะเรียนรู้นะคะทางประวัติศาสตร์ของไทยนะคะแล้วก็พยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยต่อไปนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะในเรื่องของการสะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนักเรียนมีคำถามไหมนักเรียนรู้สึกยังไงคะภูมิใจนะคะครูก็ภูมิใจเหมือนกันที่ได้เรียนงานของเพื่อนมานะคะต่อไปค่ะจะเป็นการมอบรางวัลนะคะให้กับนักเรียนที่ได้ดาวมากที่สุดนะคะ3อันดับนั่นเองนะคะอ่ะค่ะเชิญอันดับที่1ก่อนนะคะเชิญอันดับที่1ก่อนนะคะอ่ะครูมอบรางวัลให้ก่อนอ่ะยินดีด้วยนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยลำดับที่2ครับยินดีด้วยนะครับครับและลำดับที่3ค่ะยินดีด้วยค่ะนักเรียนขาในภาคเรียนที่1นะคะปีการศึกษา2568นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะครูก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะงานเขียนในปัจจุบันนะคะที่เราพบเห็นนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวรูปแบบนะคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของงานเขียนที่เป็นประเภทอะไรคะร้อยแก้วนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วว่างานเขียนร้อยแก้วเนี่ยเมื่อแบ่งตามลักษณะใช่ไหมคะก็จะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด2ประเภทก็คืองานเขียนร้อยแก้วที่เป็นลักษณะบันเทิงคดีและสารคดีนั่นเองซึ่งงานเขียนที่เป็นลักษณะประเภทบันเทิงคดีนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านใช่ไหมคะเป็นหลักแล้วก็ให้ข้อคิดให้ความรู้เป็นรองนะคะส่วนงานเขียนที่เป็นประเภทสารคดีนั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงเป็นหลักกับผู้อ่านนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วกับงานเขียนร้อยแก้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะของการเขียนร้อยแก้วแต่ละประเภทกันว่ามีลักษณะอย่างไรอีกบ้างนะคะกับเนื้อหาโวหารร้อยแก้วนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายลักษณะโวหารและจำแนกโวหารที่ใช้ในการประพันธ์ของงานเขียนร้อยแก้วได้นะคะ2นักเรียนจะต้องสรุปลักษณะสำคัญของโวหารที่ใช้ในการประพันธ์ร้อยแก้วนะคะ3นักเรียนจะต้องเลือกอ่านงานเขียนที่สร้างสรรค์นะคะค่ะก่อนเข้าสู่โวหารร้อยแก้วนั้นคุณครูขอทบทวนความรู้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอีกครั้งนึงนะคะกับความรู้ชั่วโมงที่ผ่านมากับกิจกรรมรู้แน่รู้จริงงานเขียนร้อยแก้วอยากจะทดสอบนักเรียนต้นทางและปลายทางอีกครั้งนึงว่ารู้แน่รู้จริงสักเพียงใดนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามนะคะโดยให้ชูป้ายถูกผิดนะคะถ้าข้อความที่คุณครูถามนักเรียนถูกก็ให้นักเรียนชูป้ายที่ถูกต้องขึ้นถ้าผิดก็ให้ชูป้ายผิดแล้วก็อธิบายด้วยว่าผิดเพราะอะไรนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มใดยกเร็วที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะในวันนี้นะคะพร้อมนะคะคำถามแรกนะคะสารคดีคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติหรือมีความเป็นจริงตามข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรือมุ่งให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ยกเลยค่ะยกเลยชูสูงๆใช่หรือไม่เก่งมากไม่ใช่ถูกต้องค่ะไม่ใช่เพราะอะไรมีนักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะต้นทางมีไหมคะวริศตอบได้ไหมคะว่าสารคดีที่คุณครูถามเนี่ยว่าคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติหรือมีความเป็นจริงตามข้อเท็จจริงอยู่บ้างมุ่งให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านทำไมถึงไม่ใช่สารคดีคะ
3: สารคดีคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติให้สาระส่วนการมุ่งให้ความเพลิดเพลินและบันเทิงคือบันเทิงคด
2: ีถูกต้องค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะที่ให้ความเพลิดเพลินเป็นหลักก็ถือได้ว่าเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีนั่นเองข้อต่อไปนะคะงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้เสนอสารที่เป็นจริงตามข้อเท็จจริงเหตุการณ์และบุคคลที่เป็นจริงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เรียกอีกอย่างว่าบันเทิงคดีใช่หรือไม่ชูป้ายเลยค่ะไม่ใช่เพราะอะไรเลขที่5เลขที่5ใครคะเลขที่5ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่
4: เพราะว่าบันเทิงคดีจะให้ความบันเทิงครับ
2: ให้ความ
4: เพลิดเพลิน
2: ค่ะปรบมือให้กับเลขที่5ด้วยค่ะ ถูกแล้วค่ะงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้เนี่ยเราจะไม่เรียกว่างานเขียนที่เป็นลักษณะบันเทิงคดีเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะ
1: สาร
2: คดีถูกต้องค่ะนวนิยายเรื่องสั้นและบทละครคืองานเขียนบันเทิงคดีใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เดี๋ยวใครยกเช้าคุณครูจะให้ตอบนะคะใช่หรือไม่นวนิยายเรื่องสั้นบทละครบันเทิงคดีใช่หรือไม่ถูกต้องเก่งมากค่ะใช่บันเทิงคดีเพราะให้ความเพลิดเพลินให้ความจันลงใจนั่นเองนะคะข้อต่อไปงานเขียนร้อยแก้วที่นำเสนอข้อเท็จจริงความจริงหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคืองานเขียนนวนิยายใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ชูป้ายเลยค่ะชูป้ายเลยค่ะทำไมถึงไม่ใช่คะสราวุธใช่หรือไม่ใช่คะ
0: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าการเขียนข้อเท็จจริงจะต้องเป็นสารคดีครับเช่นการเขียนบันทึกครับ
2: นอกจากบันทึกแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
0: การเขียนเรียงความครับ
2: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นงานเขียนประเภทสารคดีเช่นงานเขียนบทความงานเขียนบันทึกนั่นเองค่ะข้อต่อไปจะเรียกถามนะคะงานเขียนร้อยแก้วที่ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเนื้อเรื่องสั้นมีตัวละครไม่มากเหตุการณ์ไม่ซับซ้อนเรียกว่าเรื่องสั้นหรือนวนิยายตอบพร้อมกันก็ได้ดังๆโอ้ยเสียงดังฟังชัดเลยนะคะถูกต้องนะคะคือเรื่องสั้นถ้านวนิยายจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนแล้วก็มีเหตุการณ์มีตัวละครที่มากกว่าเรื่องสั้นนั่นเองค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนรู้จักโวหารหรือไม่โวหารคืออะไรนักเรียนเคยได้ยินคำว่าโวหารไหมคะเคยแล้วนักเรียนพอที่จะทราบไหมว่าแปลคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรทราบไหมคะไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าโวหารเนี่ยคืออะไรแล้วเดี๋ยวครูจะกลับมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาร่วมกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือพินิจโวหารผ่านงานเขียนนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ทราบว่าโวหารคืออะไรเมื่อร่วมกิจกรรมนี้เสร็จนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูมีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความสั้นๆจากงานเขียนตัวอย่างสั้นๆที่คุณครูให้นักเรียนนะคะให้สมาชิกแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความที่คุณครูแจกนะคะแล้ววิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของข้อความนั้นว่าลักษณะอย่างไรมีการใช้ภาษาอย่างไรนะคะเมื่อแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข้อความแล้วนะคะทั้งหมด5ข้อความนะคะจะให้ทั้งหมด5ข้อความผัดเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณข้อความละ2นาทีอ่านข้อความแล้วช่วยกันพิจารณาลักษณะเมื่อพิจารณาแล้วนักเรียนก็ใส่ข้อมูลลักษณะของข้อความนะคะลงไปในใบกิจกรรมเรื่องพินิจโวหารผ่านงานเขียนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมพินิจโวหารผ่านงานเขียนนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้หมายเลขข้อความที่ไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนครบนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเบื้องต้นคุณครูแจกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วแต่ละหมายเลขนะคะเริ่มได้เลยค่ะข้อความละ2นาทีพร้อมกับบันทึกลักษณะลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: ดเวลานะคะแต่ละกลุ่มครบทั้ง5ข้อความแล้วใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อความที่คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาแต่ละข้อความ5ข้อความมีลักษณะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนให้นักเรียนบอกว่ามีลักษณะที่เป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรบ้าง5ข้อความแต่ละข้อความมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อความทั้ง5ข้อความเมื่อสักครู่นะคะสราวุธจะเป็นนักเรียนตัวแทนในการนำเสนอนะคะข้อความที่1เมื่อสราวุธและเพื่อนๆในกลุ่มพินิจพิจารณาโวหารข้อความที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: มีการบรรยายเหตุการณ์ครับและอธิบายให้เข้าใจง่ายครับ
0: ค่ะบรรยายเหตุการณ์ของใครคะของคนคนหนึ่งในวัยเด็กใช่หรือไม่คะว่าเขาเนี่ยชอบเข้าไปเล่นในสวนแล้วเขาทำอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะข้อความที่สองมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: มีการบอกเล่าอธิบายให้เห็นภาพจริงครับและแนะนำคำสั่งสอน
0: ภาพจริงของอะไรคะ
1: ภาพจริงของสวนนะครับ
0: ของสวนยามเช้าที่

0: หาดวดินทราชใช่ไหมคะค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างมีผีเสื้อแสนสวยมีอากาศยามเช้าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อความที่3ค่ะ
1: มีลักษณะอธิบายครับและอ่านให้เข้าใจเห็นความจริงครับแนะนำคำสั่งสอนคร
0: ับ แสดงว่าข้อความที่3ต้องการที่จะสั่งสอนผู้อ่านใช่หรือไม่คะให้ข้อคิดนั่นเองต่อไปค่ะข้อความที่4
1: ความที่4มีลักษณะการเปรียบเทียบครับ
0: ก็คือเปรียบเทียบลักษณะของคนคนหนึ่งที่โง่เขลาถ้าเกิดว่าอยู่ได้ใกล้กับคนที่เก่งก็จะสามารถเป็นคนที่จะเฉลียวฉลาดได้ใช่หรือไม
1: ่ใช่
0: ต่อไปค่ะข้อความที่5
1: มีการยกตัวอย่างอ้างอิงประกอบพร้อมกับอธิบายเพื่อสนับสนุนข้อความเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเชื่อถือครับ
0: สรุปง่ายๆเลยข้อความที่5ก็คือมีการยกตัวอย่างใช่หรือไม่คะค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะค่ะทั้ง5ข้อความที่คุณครูให้นักเรียนพิจารณาจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันลักษณะการใช้ภาษาแบบนี้แหละเราเรียกว่าโวหารนั่นเองแต่ละโวหารเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะค่ะความรู้โวหารร้อยแก้วนะคะนักเรียนตอบได้หรือไม่ว่าโวหารคืออะไรจากการร่วมกิจกรรม5ข้อความแล้วก็ที่เพื่อนอธิบายแสดงให้เห็นว่าโวหารคืออะไรคะลักษณะการใช้ภาษาที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อไปยังผู้อ่านมีวัตถุประสงค์เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อต้องการจะเล่าเรื่องเพื่อต้องการที่จะเปรียบเทียบเพื่อต้องการที่จะสั่งสอนนั่นเองขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้เขียนนี่แหละเราเรียกว่าโวหารนั่นเองค่ะค่ะโวหารงานเขียนคืออะไรโวหารงานเขียนก็คือวิธีการเขียนที่ผู้เขียนใช้ถ้อยคำในการเรียบเรียงนะคะชั้นเชิงกระบวนการในการเขียนนั่นเองที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อไปยังผู้อ่านว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรถ้าเพื่อสั่งสอนก็เขียนในลักษณะของสั่งสอนให้ข้อคิดให้แง่คิดนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าแต่ละลักษณะงานเขียนเราจะมีชื่อเรียกมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างมีใครทราบบ้างโวหารแบ่งออกเป็นกี่ประเภท5ประเภทมีไหวพริบมากทำไมถึงตอบว่ามี5ประเภทเพราะว่ามี5ข้อความที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนพิจารณาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมี5ประเภทนักเรียนตอบได้ไหมล่ะว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างมีใครพอบอกได้บ้างคะนักเรียนต้นทางปลายทางล่ะคะบอกได้ไหมว่าโวหารมีกี่ประเภทมีชื่อว่าอะไรบ้างค่ะโวหารร้อยแก้วนะคะมีด้วยกัน5ประเภทประเภทแรกเรียกว่าบรรยายโวหารนะคะมีพรรณนาโวหารอุปมาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหาร5โวหารนี้มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนนั่นเองค่ะบรรยายโวหารมีลักษณะเป็นอย่างไรบรรยายโวหารก็คืองานเขียนที่ต้องการจะอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเขียนตรงไปตรงมาชัดเจนเพื่อให้คนอ่านเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราจะเรียกลักษณะงานเขียนโวหารแบบนี้ว่าบรรยายโวหารนั่นเองค่ะต่อไปพรรณนาโวหารนะคะก็จะเป็นการเรียบเรียงข้อความที่ให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนเมื่อคนอ่านแล้วจะเห็นภาพอย่างชัดเจนนอกจากเห็นภาพแล้วได้รับความรู้สึกเห็นสีเห็นได้ยินเสียงนะคะให้รายละเอียดของสิ่งนั้นนะคะตลอดจนความรู้สึกของคนเขียนว่าเขารู้สึกอย่างไรไปยังผู้อ่านลักษณะนี้เราจะเรียกว่าพรรณนาโวหารนะคะต่อไปอุปมาโวหาร คือการเขียนเป็นสำนวนที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นจากสิ่งอีกสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งให้เห็นนะคะมีความคล้ายคลึงกันเพื่อทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการจะบรรยายหรือกล่าวถึงนั่นเองนะคะเราจะเรียกลักษณะของการเปรียบเทียบว่าอุปมาโวหารนั่นเองค่ะต่อไปเทศนาโวหารเคยได้ยินคำว่าเทศนานักเรียนพอบอกได้ไหมคะว่าเทศนาโวหารจะมีลักษณะเนื้อหาที่เป็นอย่างไรสั่งสอนถูกต้องค่ะเก่งมากเทศนานะคะก็จะเป็นลักษณะการเขียนที่ต้องการจะอธิบายชี้แจงเพื่อสั่งสอนให้ข้อคิดให้หลักธรรมเพื่อให้คนอ่านเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปปฏิบัติตามนะคะให้เห็นประโยชน์นะคะแนะนำเพื่อให้เป็นคติสอนใจให้กับผู้อ่านต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปสาธกโวหารสุดท้ายแล้วนะคะสาธกโวหารจะเป็นการเขียนที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการที่ยกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะประกอบการอธิบายเพื่อสนับสนุนนั่นเองนะคะให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วก็เกิดความเชื่อถือสรุปง่ายๆเลยสาธกโวหารก็คือเป็นการยกตัวอย่างให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วก็รับทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองจะเห็นว่าลักษณะของโวหารแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะฉะนั้นในใบกิจกรรมด้านล่างสุดก็จะมีคำว่าโวหารคืออะไรใช่ไหมคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกลงไปเลยค่ะโวหารคืออะไรด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมอะค่ะฉะนั้นโวหารคืออะไรคะคือลักษณะของการใช้ภาษาเรียบร้อยไหมคะ

0: บันทึกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนในการสรุปว่าโวหารคืออะไรสิทธิโชติโวหารคืออะไรคะ
1: คือลักษณะของการใช้ภาษาครับ
0: เพื่ออะไร
1: เพื่อจุดประสงค์ของคำครับ
0: เพื่อจุดประสงค์ของคำเพื่อจุดประสงค์ของการสื่อสารของผู้
1: คน
0: ผู้คนของผู้เขียนปรบมือให้กับสิทธิโชติด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมจับคู่โวเอ๋ยโวหารเมื่อนักเรียนได้รับความรู้แล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องทำกิจกรรมโดยการที่ให้นักเรียนจับคู่คุณครูจะมีข้อความมาให้5ข้อความและมีหัวข้อของโวหารมาให้5หัวข้อให้นักเรียนจับคู่ว่าข้อความนั้นตรงกับโวหารชนิดใดเพื่อทดสอบนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับงานเขียนที่เป็นลักษณะของแต่ละโวหารมากน้อยเพียงใดนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความงานเขียนกับกรอบชื่อโวหารงานเขียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนจับคู่ว่าข้อความนั้นมีการใช้ภาษาโวหารชนิดใดกลุ่มใดจับถูกต้องแล้วก็เร็วที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะรับคะแนนพิเศษไปเลยในวันนี้นะคะมีด้วยกัน5โวหารใช่ไหมคะบรรยายโวหารพรรณนาโวหารอุปมาโวหารเทศนาโวหารแล้วก็สาธกโวหารนะคะ

0: เรียบร้อยนะคะกลุ่มที่ทำถูกนะคะถูกต้องก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่3รวดเร็วก็จริงแต่ยังไม่ถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่ครูตรวจสอบแล้วอ่ะกลุ่มที่1ปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะเมื่อถูกแล้วเดี๋ยวกลุ่มที่1นําเสนอนะคะว่าข้อความแต่ละข้อความตรงกับลักษณะโวหารประเภทใดกรอบข้อความนะคะที่เป็นข้อความทุกครั้งที่พ่อไปเมืองนอกพ่อหาโอกาสไปดูสถานที่ที่น่าสนใจและดูความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของชาติต่างๆอยู่เสมอและพ่อจะกลับมาเล่าให้ฟังอย่างมีระบบและละเอียดละออพร้อมทั้งของฝากที่น่าสนใจนะคะข้อความกรอบนี้นะคะมีลักษณะการใช้โวหารที่มีชื่อว่ากลุ่มที่1เป็นตัวแทนเนื่องจากว่าทำเสร็จแล้วก็ถูกต้องนะคะ
1: บรรยายโวหารค่ะ
0: บรรยายโวหารกลุ่มอื่นๆตอบบรรยายโวหารไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อความที่2นะคะข้อความที่2นะคะที่เป็นข้อความจนแลเห็นกล้ามเนื้อขึ้นเป็นหลอนเมื่อมองผ่านมายังลำตัวของเขาหล่อนก็ประจักษ์ถึงความล่ำสันแข็งแรงนะคะอ่ะเป็นข้อความที่มีลักษณะโวหารแบบใดคะกลุ่มที่1ถ้าไม่งั้นคุณครูจะตัดสิทธิ์ให้กับกลุ่มอื่นนะคะได้ไหมคะ
1: นานาโวหารค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะพันนานาโวหารนั่นเองค่ะต่อไปข้อความที่3นะคะการอบรมสั่งสอนลูกเข่งคัดมากเกินไปก็อาจเป็นผลร้ายได้เหมือนกันข้อความนี้ที่นักเรียนอ่านทั้งหมดแล้วนักเรียนพิจารณาได้ว่ามีลักษณะการใช้โวหารประเภทใดคะ
1: เทศนาโวหารค่ะ
0: เทศนาโวหารถูกต้องไหมคะกลุ่มอื่นถูกต้องค่ะต่อไปข้อความต่อไปในเรื่องน้ำเรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะเราไม่เคยคิดประหยัดนะคะแล้วก็ท่อนสุดท้ายย่อหน้าช่วงสุดท้ายนะคะอย่างเช่นการดื่มกาแฟในการประชุมหลายครั้งแม้แต่การประชุมนานาชาติผมก็ไม่รู้ว่ากาแฟเททิ้งเท่าไหร่ข้อความนี้เมื่อนักเรียนพิจารณาทั้งหมดแล้วมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรคะ
1: สาธกโวหารค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะข้อความต่อไปนะคะอันสติปัญญาของเบ้งรู้ตำราเรียกลมในอากาศหาผู้ใดเสมอเหมือน

0: ดังจะนับดาวในท้องฟ้าข้อความนี้เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วลักษณะการใช้โวหารคื
1: มาโวหารค่ะ
0: อุปมาโวหารถูกต้องไหมคะถูกต้องครบถ้วนปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องอ่านสารค้นหาโวหารในงานเขียน1ชิ้นนะคะงานเขียน1ชิ้นเมื่อเราอ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะจะมีการเขียนที่มีลักษณะโวหารหลากหลายโวหารอยู่ในงานเขียนชิ้นนั้นซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเป็นผู้ค้นหาว่าในงานเขียนนั้นช่วงใดเป็นลักษณะโวหารประเภทใดนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนจับคู่การอ่านงานเขียนเรื่องกลิ่นอายทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามยามรุ่งอรุณนะคะเมื่อนักเรียนอ่านข้อความแล้วให้นักเรียนแต่ละคู่นะคะพิจารณางานเขียนดังกล่าวว่าข้อความส่วนใดมีลักษณะการใช้โวหารประเภทใดนะคะปรากฏอยู่นะคะขาดโวหารประเภทใดหรือชนิดใดในงานเขียนนั้นเพราะว่างานเขียนแต่ละงานเขียนเนี่ยบางครั้งไม่ได้ปรากฏทั้ง5ประเภทเราจะต้องเป็นผู้พิจารณาแล้วก็แยกแยะให้ได้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนเขียนข้อความที่เป็นส่วนที่เป็นโวหารแต่ละประเภทลงในใบกิจกรรมอ่านสารค้นหาโวหารนั่นเองค่ะจะให้เวลาทำไม่เกิน10นาทีช่วยกันเป็นครูนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมค้นหาโวหารจากสามคุณครูให้นักเรียนได้อ่านนะคะเรื่องกลิ่นอายทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามยามรุ่งอรุณผ่านกิจกรรมอ่านสารค้นหาโวหารจะสังเกตเห็นว่างานเขียนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีโวหารหลากหลายที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อมายังผู้อ่านอย่างเรานั่นเองเราเมื่อทราบแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละงานเขียนก็จะมีหลากหลายโวหารเช่นเดียวกันกับเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนอ่านเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอโวหารที่ค้นพบจากเรื่องกลิ่นอายทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามยามรุ่งอรุณนะคะตัวแทนก็คือจะเป็นนักเรียนกลุ่มที่5นั่นเองค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เมื่ออ่านสารแล้วนักเรียนจะต้องบอกให้ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นงานเขียนที่มีโวหารชนิดใดบ้างและไม่มีชนิดใดบ้างในงานเขียนชิ้นนี้ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5หน่อยค่ะค่ะจากการค้นหาพบโวหารชนิดใดบ้างคะที่เราและเพื่อนๆได้ร่วมกันวิเคราะห
1: ์พบได้3ชนิดค่ะ
0: สามประเภทค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: บรรยายโวหาร
0: ค่ะ
1: พรรณนาโวหาร
0: ค่ะ
1: และอุปมาโวหารค่ะ
0: แสดงว่าขาดอะไรคะ
1: ขาดเทศนาโวหารและขาด
0: สาธกโวหารค่ะไหนนักเรียนลองบอกเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางให้ทราบหน่อยสิคะว่าบรรยายโวหารที่นักเรียนเจอนั้นอยู่ส่วนใดให้นักเรียนอ่านข้อความสั้นๆให้เพื่อนต้นทางและปลายทางฟังค่ะ
1: พรรณนาโวหารอยู่ช่วงที่เขียนว่าหมอกที่เรียงรายกันเหมือนกับท้องทะเลไม่มีผิดค่ะ
0: แล้วก็ส่วนอื่นๆอีกอ่านยาวๆอีกนิดนึงค่ะ
1: แสงอุ่นกระจายเต็มทั่วบริเวณเสียงนกร้องเสมือนเป็นนาฬิกาจากธรรมชาติให้สัญญาณในการเริ่มต้นและคอยบอกให้เราดูว่าภาพข้างหน้าและรอบๆเรานั้นมันสวยงามมากแค่ไหนค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือส่วนที่เป็นพรรณนาโวหารตรงกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นไหมคะตรงไหมคะต่อไปส่วนที่เป็นบรรยายโวหารล่ะคะ
1: ส่วนที่เป็นบรรยายโวหารอยู่ตรงบรรทัดที่เขียนว่าทะเลหมอกยามเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนอยากมากใกล้ชิดและสัมผัสความงดงามจากธรรมชาติที่แสนประทับใจเกิดขึ้นท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่แสนอบอุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งคืออ
1: ีกชนิดหนึ่งคืออุปมาโวหารค่ะ
0: ค่ะ
1: กลิ่นอายของทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามที่แสนจะอบอุ่นใจเป็นเสมือนสิ่งที่คอยบอกให้เราว่าชีวิตยังมีการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอค่ะ
0: อันนี้คือการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรกับเรื่องโวหารร้อยแก้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านทบทวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ได้ว่างานเขียนที่เราอ่านในชีวิตประจำวันนั้นผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใดนะคะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะโวหารงานเขียนร้อยแก้วเป็นการใช้ภาษาที่ช่วยสื่อความหมายไปยังผู้อ่านนั่นเองนะคะให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามได้โวหารแต่ละประเภทขอโทษค่ะโวหารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และลักษณะภาษาใช้แตกต่างกันไปนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดกี่โวหารคะ5โวหารมีบรรยายโวหารพรรณนาโวหารสาธกโวหารเทศนาโวหารและอุปมาโวหารซึ่งเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาโวหารงานเขียนร้อยแก้วแล้วนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกใช้โวหารได้เหมาะสมกับลักษณะงานเขียนแต่ละประเภทซึ่งจะช่วยสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและน่าประทับใจไปยังผู้อ่านนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความนะคะซึ่ง ิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยนะคะใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยโวหารสื่อสารเรื่องราวกระดาษปากกาสีนะคะค่ะการเรียนรู้โวหารร้อยแก้วในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: รักวัดสวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับวัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาแนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
1: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชน

0: นที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอสองหน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองจีวรแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

หลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: ยูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหารสองคนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิตร
1: สิ่งที่ดูดีฮาราโร

0: นี่สำหรับคุณ
1: ต
0: ื
1: ่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมสนธิต่างๆในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราเพิ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคกรุยอแพ็กเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร
3: ginseng porcelains to Arabian continent through Silk Road. And these are the ginseng. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to bear in the temples and kitchen things.And these clothes is for the noble, for normal people, and these were used by noble people during that time. And this is the model of the 31st king. So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
1: Why do you have two? Why do you have
3: one is for him and one is for his queen. So he, when his wife died, he designed this tomb.And inside the tomb, we closed it because we have paintings to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, Celine, they have drawn the Orion's belt and great bear.
4: Lion and bear.
3: Bear? Orion's belt. It's a star shape.
1: And the lion and the bear.
3: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
1: Oh.
3: So they bombed at the back. They bombed the back of the tomb, and they took 10 tons of treasures out of there.
4: Wow.
3: So it is empty now. Only paintings in there.
2: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
1: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
3: it's a roll of the cloth
1: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแวลูของมนุษย์แต่ชนมากเท่ากับสัตว์1ตัว
2: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดบนทนเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

กลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์แม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูหมงปฐมกษัตริย์โคกรุยอนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1

1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูหม่งสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุงขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

0: ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปหย่อนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่สองหยวนประมาณ10บาท
2: หนึ่งในทริคของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโต

0: มาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยท่านนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
1: การบริหารงานแบบสากลถือว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสากลล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหนือนั้นที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

นเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยๆแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: คยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก
2: คือด้านนู้
1: นที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชาเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะ
0: คะ
1: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
3: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม่
1: ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก็จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: okay yeah and why everyone call this railway dead railway why they have a name like this
2: because of the quarter of a million people working on this railway 100,000 died
0: 100,000
2: this project only took about 4 years just to map the railway and then find where the prisoner of war camps were the railway stations were just so that was the first step was first to step. Map the railway
0: no Pradup, right
2: yep the Pan Mae Nam Kwe yes around to Chung Kai and then on and on and on to Burma
0: so when you go to research on to making a map you have to go by walk
2: Yes.
0: For 4 years?
2: Total 11 years to find the railway and find where the camps were, but yes.
0: So along the way about this railway, what have you found?
2: Many thousands of items, thousands of things, of
0: course. In this museum?
2: Many of them are now on display at this museum. Okay. Not all, but many.
0: How do you feel about this?
2: It's important because then if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with someone missing. But we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind, okay? So having this evidence can help us explain to the families where, why, what it gives them peace of mind peace of in their heart as well
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์

0: ุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao Cut.

พาเรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูซายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมผู้เตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: burning.
1: Uh-huh.
0: And if you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
1: Yes, I see.
0: Okay, so this big cutting here at Canyu, they work daytime and nighttime.
1: Ah, okay.
0: So for the light to work at night, mm-hmm. they had fires burning.
1: Ah, it's sort of like working in the hell.
0: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working uh-huh. hard. The Japanese like the devil.
1: Ah,
0: so
1: yeah, I
0: it's
1: see.
0: It's our image of what hell would be like.
1: Ah,
0: so
1: okay.
0: The prisoners of war called it hellfire. And the pass through the mountain.
1: Okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So it is at the end of the this part, the
1: The end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres yet.
0: Wow.
1: Yeah, until we get to into Burma.
0: Okay.
1: So, but this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรถจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรถเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทางญี่ปุ่นและตอหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish way.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning. Because the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than
0: wood.
1: So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
1: Davey, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you something of this railway. Tell you a bit something of the history of this whole railway. Because it's part of Thai history as well as our history.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
2: คุณรถได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมาที่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
1: ้ครับ
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานกันขึ้นไปอย่างนี้นะ
1: ไม่เขาปูนแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก
0: ็แล้วตัวสายรถไฟนี่อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
0: uh-huh.
1: แล้วอีกจุดหนึ่งก็นู่นจากน้ำโจร1ฐานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งฐานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดน้ำผ่าบางกันเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้กันเมิน
1: ครับบางกันเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพาน
1: สะพานสะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
0: เขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
0: เสียม
1: ว
0: ่า
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
0: แปลว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อย
0: ๆผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำตอหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดกึ่นเมินเป็นตอหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
3: สว
0: ัสดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนกันครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
0: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบตอหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์สามองค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. we were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
6: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I'll put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups, so it was we gave each other support.
0: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระพิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุ

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิต

คัตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรง

ผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุทธวัจจะนางชะนะกายะมัชเชสั้น

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสายแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทมาปะยันโตอิทูปะเทสวิธินา

ปานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะหัตถังพมังวิสุทธิชุติมิ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบ

ผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทำการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพักกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พักกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพกาพรหมพกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษย์โลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพกาพรหมยอมแพ้แล้ว
พระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพระกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พระกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พระกาพรหมไม่รู้มีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระกาพรหมก็ไม่รู้พระกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อยอมรับในความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทร์ทั้ง3ชฎินทร์ซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎินทร์3พี่น้องชฎินทร์3พี่น้องรูปเวลกัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟ

ในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินนั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎินสามพี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินมาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎินสามพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดงตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์สักร้อยสักชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้ประกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วน

ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป 2. พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่3พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ในหมวดของคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามหรือคำบุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเราคือตัวผู้พูดค่ะและคนที่เราพูดด้วยนะคะหรือนะคะบุรุษสรรพนามตัวที่3คือนะคะคนที่เรากล่าวถึงนั่นเองค่ะคำสรรพนามที่ใช้โดยทั่วๆไปในภาษาลาวก็มีไม่กี่คำนะคะคุณผู้ชมเราไปเรียนรู้ในช่วงแรกเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์และความหมายในภาษาไทยค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนการประสมคำกันค่ะคำแรกในหมวดหมู่คำสรรพนามในวันนี้นะคะคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาค่ะพวกเขานะคะคำนี้จะออกเสียงสั้นนิดนึงเขาเจ้านะคะเขาเจ้าสระเอาภาษาลาวจะออกเป็นเสียงสั้นค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่าญาคูญาคูหมายถึงพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ค่ะคนลาวนะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะและเรียกพระสงฆ์ว่าญาคูแสดงความเคารพต่อพระคุณเจ้านั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าหน้าเบาหน้าเบาคุณผู้ชมคะเบาแสดงเพศค่ะหมายถึงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นน้าผู้ชายในภาษาลาวจึงเรียกว่าหน้าเบานะคะหมายถึงน้าชายนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายค่ะในภาษาลาวนะคะจะแยกอาผู้หญิงและอาผู้ชายค่ะในภาษาไทยใช้ว่าอาทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายส่วนในภาษาลาวแยกค่ะภาษาลาวอาผู้ชายใช้ว่าอาวอาวใช้ให้ถูกต้องนะคะคำต่อไปค่ะทานหมอทานหมอคำว่าทานออกเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพราะภาษาลาวรูปเขียนอย่างไรออกเสียงตามนั้นค่ะในคำว่าทานทานหมอจึงแปลว่าคุณหมอนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าทานนั่งทานนั่งนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะทานออกเสียงยาวค่ะนั่งบอกเพศค่ะคุณผู้ชมเป็นเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นทานนั่งในภาษาลาวหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าหรือถูกเชิญไปในงานต่างๆและต้องไปเปิดงานคนลาวก็จะใช้คำว่าทานนั่งในรูปแบบที่เป็นทางการค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าแม่ตู้

แม่ตู้นะคะแม่หมายถึงผู้หญิงค่ะส่วนคำว่าตู้คุณผู้ชมคะคำนี้จะแปลกสักหน่อยนะคะแม่ตู้หมายถึงยายหรือย่าก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะเรียกนะคะย่าหรือยายที่มีอายุ

วนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันด้วยนะคะคำแรกค่ะเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาญาคูญาคูหมายถึงพระสงฆ์หน้าบาวหน้าบาวหมายถึงน้าชายอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายท่านหมอท่านหมอหมายถึงคุณหมอหรือแพทย์ค่ะท่านนั่งท่านนั่งหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ทำงานเป็นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะแม่ตู้แม่ตู้หมายถึงคุณยายหรือคุณย่าก็ได้นะคะช่วงต่อไปคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วและรู้ความหมายกันแล้วเรามาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยการประสมคำกันดีกว่าค่ะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะเราก็เรียนแบบง่ายค่ะเรียนจากคำศัพท์ที่เราทราบมานะคะเรามาดูกันกว่าค่ะว่าพยัญชนะในภาษาลาวมีอะไรบ้างเรียนรู้จากคำศัพท์คำแรกของเรานะคะคำแรกคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าคุณผู้ชมคะสระเอาค่ะสระเอาในภาษาลาวนะคะแตกต่างกับภาษาไทยค่ะสระเอาในภาษาลาวแตกต่างตรงไหนคะสระเอาเป็นรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีสระถึง3ตัวในสระเอานะคะตัวแรกคือสระเอค่ะอยู่ด้านหน้านะคะตัวที่2คือสระอาค่ะอยู่ด้านหลังค่ะและในภาษาลาวนะคะยังมีไม้โก่งหัวลงค่ะไม้โก่งหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศในภาษาไทยแต่หัวคว่ำลงนะคะอันนี้คือรูปสระเอาในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มพยัญชนะนะคะตัวนี้ค่ะขอใครขอใครในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าเขาเขานะคะส่วนคำต่อไปค่ะยังเป็นรูปสระเอาเหมือนเดิมค่ะออกเสียงว่าเจ้าเจ้าเขียนเหมือนเดิมค่ะสระเอานะคะบวกด้วยพยัญชนะค่ะจอจอกตัวนี้เรียกว่าจอจอกใส่ด้วยวรรณยุกต์ค่ะรูปวรรณยุกต์ที่ใช้สำหรับคำว่าเจ้าคือวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมลองฝึกเขียนไปด้วยก็ได้นะคะคำนี้จึงอ่านได้ว่าเขาเจ้าไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคำว่าญาคูญาคูคำนี้นะคะใช้พยัญชนะออกเสียงแตกต่างกับภาษาไทยค่ะแต่รูปเขียนอาจจะเหมือนกันนะคะก็คือย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งในภาษาลาวออกเสียงขึ้นจมูกนะคะย่อยุ่งบวกด้วยสระที่ใช้ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอาค่ะสระอาม้วนหัวนะคะอย่าลืมสระอาม้วนหัวนะคะเราก็จะได้คำว่าย่านะคะเรามาดูกันค่ะคำว่าคู่หรือครูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ำด้วยเสียงรอเรือและรอลิงเราจึงตัดออกค่ะเหลือแค่คำว่าคู่หมายถึงครูหรือการเปรียบเทียบพระสงฆ์เป็นครูนั่นเองค่ะคำนี้เริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะข้อควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะข้อควายมี2หัวค่ะหัวม้วนเข้าค่ะหัวต้องม้วนเข้านะคะแล้วก็ผสมด้วยสระตรงรูปเลยค่ะสระอูค่ะสระอูเขียนเหมือนไทยเลยนะคะคำนี้ก็จะได้ว่าญาคู่นะคะไปต่อค่ะคำว่าหน้าบาวหน้าบาวคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมนะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้จำไว้นะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้หัวของนอนกจึงอยู่ข้างบนค่ะน่อนกนะคะใส่ด้วยสระอะไรคะสระอาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วสระอาม้วนหัวนะคะใช้วรรณยุกต์รูปโทค่ะวรรณยุกต์รูปโทนะคะส่วนคำว่าบาว

0: ไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะบอแบ้บอแบ้ตัวนี้นะคะเหมือนตัวบอใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะบอแบ้นะคะใส่ด้วยสระอาค่ะสระอาอย่าลืมนะคะม้วนหัวค่ะจบที่ไหนคะจบด้วยพยัญชนะสะกดนะคะพยัญชนะสะกดของคำว่าบาวใช้ตรงตัวค่ะวอวีวอวีหรือวอแหวนบ้านเรานั่นเองนะคะปิดด้วยนะคะปิดด้วยวรรณยุกต์รูปเอค่ะเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะวรรณยุกต์รูปไหนก็ต้องใส่ในตำแหน่งพยัญชนะต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าหน้าบาวหมายถึงหน้าชายไปแล้วค่ะต่อไปนะคะคำว่าอ๋าวอ๋าวคุณผู้ชมคะคำนี้สังเกตดีๆนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นออโอค่ะคุณผู้ชมออโอนะคะอย่าเขียนขีดเลยขึ้นไปนะคะออโอต่อด้วยสระอะไรเอ่ยสระอาค่ะสระอาม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้วอวีค่ะวอวีอย่าสับสนนะคะระหว่างออโอและวอวีเพราะฉะนั้นรวมกันก็อ่านว่าอ้าวค่ะคำต่อไปคือคำว่าทานหมอทานหมอคุณผู้ชมคะคำว่าทานออกเสียงยาวสักหน่อยนะคะออกเสียงยาวก็ต้องใช้สระยาวค่ะสระยาวในที่นี้คือสระอานะคะแต่เรามาเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวแรกกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะท่อทุ่งท่อทุ่งทุ่งหมายถึงธงค่ะต่อด้วยอะไรคะสระเสียงยาวค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาต้องม้วนหัวนะคะสระอาม้วนหัวค่ะพยัญชนะสะกดตัวอะไรเอ่ยน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ไหนคะนกอยู่หัวข้างบนนะคะม้วนจากหัวข้างบนค่ะและคำว่าทานเราใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหมอหมอนะคะคุณผู้ชมคะสระอภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอในภาษาลาวไม่ต้องมีตัวสะกดออ่างนะคะแตกต่างจากภาษาไทยค่ะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดก็ใช้เป็นรูปนี้ค่ะสระอนะคะวงกลมค่ะมีช่องว่างอยู่ข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าทานหมอเราก็ใส่สระอแบบไม่มีออ่างหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นพยัญชนะหอฮานค่ะหอฮานนะคะเป็นอักษรนำค่ะบวกด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะหม้อแมวหม้อแมวภาษาลาวเรียกหม้อแมวคือตัวนี้ค่ะสังเกตดูนะคะหัวจะอยู่ด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นหมอค่ะคุณผู้ชมสำหรับคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าแม่ตู้แม่ตู้เขียนยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะสระแอค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระแอภาษาลาวนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะคะลากหัวจากข้างล่างข้างบนจะโค้งหน่อยนึงค่ะพยัญชนะตัวนี้ที่ใช้หม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำว่าตู้ตู้ในภาษาลาวหมายถึงตู้ในภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ทำไมคนลาวจึงหมายถึงยายกับคุณย่าคะตู้เขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะต่อตาต่อตาคือตัวนี้นะคะต่อตาในภาษาลาวจะต่างกับภาษาไทยตรงนึงค่ะตรงหัวค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูหัวของตอตาม้วนจากด้านล่างเลยค่ะอยู่ในระดับบรรทัดนะคะแล้วก็ใส่สระค่ะสระอะไรคะสระอูค่ะเพราะว่าเป็นเสียงยาวใส่สระอูนะคะแล้วเราก็จะไปปิดด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคำว่าตู้ใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้แล้วค่ะอ่านว่าแม่ตู
1: ้ได้ทำแก้วสบายดี
2: โอ้คำล่าเป็นแนวใดมาแนวใดสิมายามบ้านคือบ่โทรมาบอกก่อนเสริมเข้ามาทางในเฮือนก่อน

0: อน
1: เป็นแนวใดสบายดีบ่
2: เจ้าแล้วน้องเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกัน
2: เซินนางคำแก้วรอถ่าจักหน่อยเด้อเอื้อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าเซินโลด
2: มาแล้วเซินดื่มน้ำจักจอกก่อนจึงค่อยล้มกันเนาะ
1: ขอบใจหลายๆพ่อกับแม่ไปทางใด
2: บ่มีไผอยู่เขาเจ้าออกไปวัดกันมดทั้งสองคนเลย
1: ไปเฮ็ดหยังอยู่วัด
2: มื้ออื่นสิมีบุญกฐินย่าครูเลยให้ชาวบ้านออกไปช่วยจัดงาน
1: ไปทุกคนเลยบ่แล้วน้าบ่าวไปไส
2: น้าบ่าวเพิ่นถอกท้องเอาเลยพาไปหาท่านหมออยู่โรงหมอแล้วคำลาเด๋เวียกที่เฮ็ดอยู่ใด
1: ยังเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่าหั่นแหละหัวหน้าเพิ่นใจดีให้โอกาสได้เฮ็ดเวียกรับใช้ท่านลมมากระดนแล้วน้องบ่ทันเห็นแม่ตู้เลยเพิ่นอยู่ไส
2: แม่ตู้ไปตลาดกับหลานชายรอท่าจักหน่อย
1: บ่มีไผอยู่มีแต่เอื้อยคำนี่บ
2: ่แม่แล้วเอื้อยหาก็มาแต่กันคือกันมื้อหน้าสิมายามให้โทรมาบอกก่อนเด้อ
1: เจ้ามื้อหน้าสิโทรมาบอก
2: เอื้อยไปแต่งกินก่อนนางเบิ่งโทรภาพไปก่อน
1: ค่อยไปแต่งกินน้ำเอื้อยก็ได้ช่วยกันสิได้แล้วไว
2: ๆคันสั้นก็ย่างนำมาโลด
1: เจ้า
3: คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วนะคะคงจะพอจับคำศัพท์ภาษาลาวได้บ้างนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อจะได้เข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่านะคะคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยอยู่ในประโยคนั้นคือคำว่าอะไรและหมายถึงอะไรค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนค่ะนะคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเข้าภาษาลาวออกเสียงเข้านะคะเข้าคำนี้หมายถึงข้าวหรือที่เรารับประทานนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเซินเข้ามาในเฮือนก่อนจึงหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนส่วนคำว่าเฮือนในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ากลับบ้านก่อนก็ต้องบอกว่ากลับเฮือนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะล้อท่าจักหน่อยเด้อล้อท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่นะหรือรอสักแป๊บนึงก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าล้อท่าล้อท่าภาษาไทยเราใช้คำว่ารอใช่ไหมคะรอเรือนะคะแต่ในภาษาลาวใช้ลอลิงค่ะล้อใช้คำเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้คู่กับคำว่าล้อท่าล้อท่าแปลว่ารอค่ะส่วนคำลงท้ายในภาษาลาวนะคะจักหน่อยเด้อจักหน่อยเด้อจะมีคำสองคำค่ะคำแรกคือคำว่าจักหน่อยจักหน่อยและคำว่าเด้อนะคะลงท้ายลากเสียงหน่อยจะทำให้มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องแปลว่าอะไรคะแปลว่าหน้าบ่าวหมายถึงหน้าผู้ชายไงคะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามค่ะแปลว่าเขาค่ะถอกท้องแปลว่าอะไรคะถอกท้องแปลว่าท้องเสียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องแปลว่าน้าเขาท้องเสียค่ะประโยคต่อไปเลยนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างหมายถึงการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบหรืองานที่ทำนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้ค่ะคำแรกคือคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานส่วนมากจะหมายถึงภาร

0: ผิดด้วยค่ะเฮ็ดเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดแปลว่าทำส่วนคำถามที่ใช้ในประโยคนี้คือคำว่าแนวใดแนวใดแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นค่อยๆออกเสียงด้วยกันนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างไปประโยคต่อไปเลยนะคะย่างเฮ็ดอยู่บนเกาหันแหละย่างเฮ็ดอยู่บนเกาหันแหละคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วคำว่านะคะเฮ็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ย่างเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละหมายถึงยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะจะมีคำศัพท์นะคะคือคำว่าบนบนหมายถึงสถานที่ค่ะหรือที่เก่านั่นแหละในภาษาลาวเรียกว่าหั่นแหละหั่นแหละเป็นคำลงท้ายค่ะไปที่ประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนคุณผู้ชมคะแปลว่าพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะค่ะพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะนะคะคำว่าพี่ในภาษาลาวใช้ว่าเอื้อยเอื้อยหมายถึงพี่ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนพี่ที่เป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายค่ะเอื้อยไปแตงกินแตงกินแปลว่าทำกับข้าวนั่นเองค่ะฟังแล้วมองเห็นภาพไหมคะเอาไปแต่งค่ะตกแต่งนั่นเองนะคะเอาสิ่งที่เรารับประทานหรือกินไปตกแต่งแปลว่าแตงกินแปลว่าไปทำกับข้าวก่อนนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะคันสั้นก็ยางมานำโลดคันสั้นก็ยางมานำโลดมีนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้ค่ะคือคำว่าคันสั้นคันสั้นแปลว่าถ้างั้นหรือถ้าอย่างนั้นคำต่อไปค่ะยางยางแปลว่าเดินค่ะคุณผู้ชมเดินนะคะมานำโลดหมายถึงนะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคำว่าโลดเป็นคำลงท้ายค่ะแปลว่านะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคำว่าโลดสามารถแปลอย่างอื่นก็ได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะกล่าวถึงนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคในภาษาลาวมีการใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรบ้างเรามาทบทวนดีกว่าค่ะว่าประโยคในช่วงนี้มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์และออกเสียงอย่างไรบ้างคุณผู้ชมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเซิร์นเข้ามาในเฮือนก่อนเซิร์นเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนต่อไปนะคะรอท่าจักหน่อยเด้อรอท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่ค่ะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหมายถึงนะเขาท้องเสียค่ะไปต่อนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละเอื้อยไปแตงกิ่นก่อนเอื้อยไปแตงกิ่นก่อนพี่ไปทำกับข้าวก่อนสุดท้ายค่ะคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดแปลว่าถ้าอย่างนั้นก็เดินมาด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ควรไปสักการะอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในนครหลวงเวียงจันทน์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะชาวไทยพลาดไม่ได้เลยก็คือวัดพระแก้วซึ่งคนลาวเรียกว่าหอพระแก้วที่ไม่เรียกว่าวัดเพราะปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เป็นเพียงแต่หอเก็บรักษาพระพุทธรูปสำคัญอย่างไรก็ตามวัดพระแก้วหรือหอพระแก้วนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวแต่สิ่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญก็คือการเคารพสถานที่ซึ่งการเข้าชมหอพระแก้วนี้ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และไม่ควรส่งเสียงดังซึ่งคนลาวให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาใจในการเข้าไปกราบไหว้พระในวัดเป็นอย่างยิ่งหอพระแก้ว ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทร์โดยในอดีตหอพระแก้วมีไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆของบ้านเมืองหอพระแก้วก่อตั้งขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2105ไล่เลี่ย กันกับช่วงเวลาของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองหลวงโดยหอพระแก้วถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวลาวบริเวณภายนอกของหอพระแก้วจะรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงในปางต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีความงามสง่าและแสดงออกถึงศิลปะที่งดงามของประเทศลาวส่วนภายในหอพระแก้วนั้นจะประดับประดาไปด้วยลวดลายอันวิจิตรการตารวมทั้งยังพบพระพุทธรูปหลากหลายปางหลายรูปลักษณ์เช่นรูปปั้นรูปหล่อภาพเขียนตู้บรรจุพระคัมภีร์ศิลาจารึกต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้สนใจเข้ามาศึกษาสักการะบูชาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2557รัฐบาลได้มีนโยบายการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วบางส่วนเช่นหลังคาพื้นและพื้นที่โดยรอบแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นประวัติศาสตร์การบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่โบราณสถานแล้วยังเปรียบเสมือนการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานชาวลาวเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัยและเพื่อให้เป็นแนวทางในการปกปักรักษามรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวลาวปัจจุบันหอพระแก้วได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์และมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติมาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเพราะบริเวณนี้นอกจากจะมีหอพระแก้วแล้วยังมีวัดวาอารามอายุหลายร้อยปีอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้บูชาและตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับหอพระแก้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาว
1: ครับ
0: ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: แลนด์ล็อกก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะบ้างคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมทีบอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายความว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: คือเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
0: ครับ
1: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีน

0: ตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีกหนึ่งเส้นทางนะครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของเราเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ60-70ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามภูต่างๆซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของเราเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอกคนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได้ง
0: ่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละ
0: พื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้

0: เขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับเอาได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียน ้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันท
0: ร์
1: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
0: ทำไมล่ะ
1: ฮะออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
0: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
1: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
0: ม
1: นะถูกฝังว่าด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
0: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
1: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
1: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
0: ่
1: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวเนี่ยคุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอะไรเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าไปเพื่อจะได้เสร็จๆนะคร
0: ับจ่ายเอง
1: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวียงจันทร
0: ์
1: ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
0: พริบตาเดียว
1: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าทั้งนั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับ ญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
0: น
1: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
0: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงๆทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
0: แน่นอน
1: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
0: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
1: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
0: คือทะลุผ่านสวรรณเขต ตรงออกเวียดนามไปเลย
1: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมติว่าข้ามสะพานตอน8โมงเช้านะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
0: สบายเลย
1: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
0: เพราะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
1: ครับผม
0: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
1: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
0: เรือไป
1: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
0: ตอนนี้มากันเยอะมาก
1: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆคร
1: ับ
0: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
1: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
0: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
2: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลแชกกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยพูดจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดย

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน

0: ใช่ไหมคะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
2: สำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโลสลาฟไลแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
2: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบอ่ะนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
2: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAPตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
2: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะมีการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น resident coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะเดียร์ดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต
2: ้ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเตเรสนะคะก็อยากจะให้ การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็

0: มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหสวัสดิ์นะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะคือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG มาสู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัติSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัติSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของ

0: หลายประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้ที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเน
1: นต์
0: ใช่แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะ
0: ครา
1: วนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
0: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีผู้จะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความ

0: ลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
1: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมาชิกสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันจริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
0: ส่วน
1: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30กว่าคนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเพราะว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเรายังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามมานะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมาชิกสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงแล้วหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่หลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
1: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะถ้าทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่าง

0: ต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทั้งภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊ะเนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
0: ดีเหมือนกันอ่ะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
0: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
0: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
2: ท่องโลก10+1อาเซียน

0: ถึงแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
0: ที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่นี่ยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1ใน3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ตั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยยังไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลย
0: เย้ๆๆได้เจอแล้วล่ะตะวัน
1: งั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนและก็จะมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
0: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อเถอะนะ
1: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: ชัยโยชัยโยฉันชนะแล้วเห็นไหมลุงเพราะอย่างนั้นฉันจะลงมือก่อน
3: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
2: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับคอมมายานของฉัน
3: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: หน้าอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: งั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
0: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ
1: เหมือนประเทศไทยเลยนี่ครับ
5: ปิ๊บปิ๊บมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะ
0: ขอบใจมากนะคอมมี่
1: รีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
0: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
5: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวด่วนมากเนซ่าม
0: ีเรื่องอะไรงั้นเหรอคัมมี
5: ่ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณหายออกไปแล้วล่ะ
0: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
5: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
0: ขอบใจที่เตือนนะคอมมี
1: ่งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอ่ะเนาะ
2: โอ๊ยๆๆๆเจ็บๆๆๆๆฮะทริกกี้หน่อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแก
1: อืม ขยันขโมยขนาดเนี้ยขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
0: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
1: ว้าว้าว
0: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
1: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีใช่นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบ100ปีเลยแหละ
1: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
1: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันอะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
0: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
1: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
0: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่า90%ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
1: เฮ้ย
3: ทาดายังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆ
0: จำโจรมายากร
3: ใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ยไม่นะ
1: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
0: เนซ่าจัดให้ค่ะ
3: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยฮะเจ้าเด็กโง่
2: ก็ลูกบอกให้ฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
3: คืนเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
2: โอ้โหมาโทษเราอีกนะ
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เฮ้ย
1: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยเลย
0: เกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากรไปซะแล้วสิ
1: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะแล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมรแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อและภาษาเขมรเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
1: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
1: โอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
3: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
2: เจ้าโจรมายากรอีกแล้ว
0: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวนี้
1: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
0: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
1: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
0: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากรก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
0: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
2: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเยเนซ่าน
0: ายนี่เองทริกกี้
1: นายล่องหนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอะหุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
2: งั้นฉันขอตัวบินกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นะ
0: ทอมมี่รีบมาที่นี่ด่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยทอมมี
1: ่เอ๊ะเนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
0: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบดึกถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
3: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง่
2: เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
3: ยายระวัง
1: เย้ๆสำเร็จแล้วฮ่า
6: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
3: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
1: เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะวันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนนั่นกระโดดลงเร็ว
0: อืมรับทราบจับดีๆนะ
3: ฮ่าฮ่าเสียงอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะเจ้าเด็กบ้าทำอะไรของแกเนี่ย
1: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
3: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกไม
0: ่ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
1: ได้สินี่ไง
6: ใช่โย
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
1: อืมได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่ๆ
0: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละอาฮ่าเนซ่าเจอแล้วเย้เย้เย
1: ้ว้าแพ้จนได้ตะวันยอมให้ก็ได้
0: อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการประมงนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
1: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
0: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
1: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ

0: เดี๋ยวนะตะวันตะวันแลกเงินมาแล้วเหรอ
1: โอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
0: ประเทศกัมพูชาน่ะเขาใช้เงินเรียวแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
1: ก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
0: ส้มเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
2: เจอกันอีกเมื่อไหร่ฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
0: เย้
1: สำเร็จแล้ว
0: ไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
1: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอะ
0: เหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอะ
1: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
0: ที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอ่ะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าอ่ะ
0: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
1: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอ่ะ
0: อ๋อได้สิที่ไหนหร
1: อที่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันนี้พักกันก่อนนะเนซ่า
0: จุ๊บเลี้ยเพลงครอยแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: We also can use it to talk about states in the past that are no longer true. For example, he used to smoke, but now he doesn't smoke anymore. I used to have short hair, but now I have long hair. They used to live in Malaysia, but now they live in Australia. Be extra careful when you're using this construction in negative questions or sentences. It's used to, not used to. Example, did Jessica used to have an Italian restaurant? Did Brian used to be a fireman? Monica didn't used to like durian, but she does now. I didn't used to like jogging, but now I enjoy jogging most days. Be used to plus verb, ing, or noun means be familiar with or be accustomed to. For example, I'm used to working late at night, so I don't mind doing that. I do it all the time. That means that working late at night is normal for me. My dad is not used to waking up early in the morning for his workouts, so I'm usually having a hard time waking up for my morning run. I'm not used to snow because I don't have snow from where I live. Are you used to working from home?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลัง
6: วิเศษด้วยเหร
3: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่17กันยายน2569นะคะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มยังได้ทำงานต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นยังมีฝนค่อนข้างมากเลยค่ะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะวันนี้เจอฝนหนักมากได้นะคะฝนวันนี้เกิดจากอะไรไปดูกันค่ะปัจจัยสำคัญวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวัน

ตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนและฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ค่อนข้างแรงนะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นได้อีกส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ17กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคอีสานก่อนโดยพื้นที่ฝนหนักมากอยู่ที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมถึงระนองและพังงาค่ะวันที่18กันยายนพื้นที่ฝนจะขยับลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับผลกระทบมากขึ้นโดยฝนหนักมากจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะวันที่19กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีระยองจันทบุรีและหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยลงไปจนถึงฝั่งอันดามันค่ะส่วนวันที่20กันยายนฝนหนักมากจะเน้นบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนช่วงนี้จึงต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายแห่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานวันนี้มีฝนมากที่สุดเลยนะคะร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงพื้นที่ด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเก็ตกระบี่และตรังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษที่ระนองและพังงานะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางอย่าลืมเผื่อเวลาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนค่อนข้างขยันค่ะเพราะว่ากระจายเกือบทั่วทั้งประเทศเลยลมก็ยังเป็นของที่ต้องติดตัวนะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักและฝนสะสมนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยค่ะเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองนะคะแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่าฝนจะเดินทางไปที่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงรูปป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภาร

0: ิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่า

กมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนต.ช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะ

0: กติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
1: ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
4: ้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
5: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตและอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ

0: 마 가는 방콘 어둠 카페 왈라 시 깨우 하 깨우 꼬미 가
1: 보려고 그런 말을
0: 가
1: 납깔라가.
0: 꼬미 삼번 강가 되지 않고 그근삼 깨우 고 노는 람메다 고 왈라 송 깨우 고퍼가
1: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้ว
0: เ
1: ย
0: ยอะมากค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
0: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
1: ครับ
0: บอดริลกายโอจูมราชิเกสตายโออเมริกาโน่ดูจันจูเซโอตัตตันกลโลจูเซโอชันกลโลจูเซโอประมาณห้าประโยคนี้
1: ป
0: ก
1: ระ
0: ่อ
1: ม
0: น
1: าณ
0: ค่ะ
1: 5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแ
0: ใ
1: ป
0: ช
1: ล
0: ่
1: ว่า
0: ค
1: อะ
0: ่
1: ไ
0: ะ
1: รบ้างครับ
0: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกก่อน
1: ค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ั
0: ่
1: บ
0: ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลกายโอบอทริลกายโอบอแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: ทริลกายโอจะให้อะไร
1: อ๋อ
0: ห
1: ม
0: ม
1: ั
0: าน ยคว
1: จ
0: า
1: ะ
0: มว่
1: รา ับ
0: จะ
1: อะ
0: ร
1: ไ
0: ั
1: ร
0: บอะ
1: ด
0: ไร
1: ี
0: ใช่ค่ะบอทริลกายโออ
1: ๋อ
0: ก
1: บ
0: ็
1: อทรูนกับโยนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช
0: ก
1: ่
0: ็
1: ไหม
0: ได
1: ค
0: ้
1: รับ
0: เลยค่ะ
1: อื
0: แล้วก็
1: ม
0: เจ้าหน้าที่รับแขกเรารับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือ
1: ค
0: น
1: ร
0: ก
1: ั
0: ับ นค่ะบอทริลกายโออ
1: ื
0: คำส
1: ม
0: ุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสซอยจ
1: จ
0: ูู ม
1: ม
0: ุ
1: ุ
0: น
1: น
0: ฮ
1: ฮ
0: า
1: า
0: ช
1: เก
0: ิ
1: ส
0: เกสซอย
1: ครั
0: จ
1: บ
0: ูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสซอย
1: ครับแ
0: ไ
1: ล
0: ด
1: ้ว
0: ้
1: ประ
0: ค
1: โ
0: ่
1: ย
0: ะ
1: คที่สามแล้วครับ
0: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟ
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริลกายโอหรือจูมุนาชิเกสซอยโอเราต้องตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน่
1: อืม
0: ก็สองแก้วขออเมริกาโน่สองแก้วคืออเมริกาโน่ดูจันจูเซโออ
1: ือ
0: เม
1: ม
0: ริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
1: ใช้ภ
0: น
1: าษ
0: ะ
1: าอั
0: ค
1: งก
0: ะ
1: ฤษเลย
0: ค่ะดูจันคือว่าสองแก
1: สอ
0: ้
1: งแก
0: ว
1: ้ว
0: ค่ะแล้วจูเซโอคือขออ
1: ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะ
0: ค
1: เป
0: ่
1: ละ ี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอ็กเพรสโซหรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน
0: ไ
1: ้
0: ด
1: า
0: ้
1: ไป
0: ค่ะเอ็กซ์เพรสโซ่ดูจันจูเซโอแล้วกาแฟลาเต้ดูจันจูเซโอที่สำคัญคือว่าจูเซโอจูเซโอก็ว่า please หรือว่าขออ
1: ื
0: แล้ว
1: ม
0: ก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลย
1: ค
0: คร
1: ั
0: ่ะ
1: บ
0: กาแฟมีสองแบบร้อนกับเย็น
1: ครับ
0: ต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่าตัตตึทันกอลโลจูเซโอจูเซโอก็ขอเหมือนกันตัตตึทันกอลโลจูเซโอตัตตึทาดาคือว่าร้อนร้อน
1: ค
0: ต
1: ร
0: ั
1: ับ
0: ตตึทันก็คือว่าสิ่งที่ร้อน
1: อื
0: เอาม สิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัตตึทันกอลโลจูเซโอแล้วชันกอลโลจูเซโอชันกอลแปลว่าของสิ่งที่
1: เย็น
0: เย็น
1: ครับ
0: เอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าชันกอลโลจูเซโออ
1: ืม
0: เลือกได้ค่ะ
1: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได้
0: ถามเพื่อนจะไปด้วยกันแล้ว
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: ค
1: เพ
0: น
1: ื่อน
0: นึ
1: น
0: ง
1: ั่ง
0: จะ
1: รอ
0: ส
1: ที
0: ั
1: ่
0: ่ง
1: โต๊ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะ
1: คร
0: ดื
1: ั
0: ่
1: บ
0: มอะไรโบมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีโบมาชิโบแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: มาชิกายโอมาชิตาคือว่าดื่ม
1: อื
0: ก็
1: ม
0: มาชิกายโอมันชวนเพื่อนดื่มด้วยกัน
1: อย
0: น
1: าก
0: ะค
1: ดื่
0: ะ
1: มอะไรดีเดี๋ยว
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ปส
0: ่
1: ั่งให้
0: ค่ะ
1: นะ
0: โบมาชิกายโอ
1: ครับ
0: แล้วเพื่อนก็
1: นึกไม่ออก
0: นึกไม่ออ
1: ือ ม
0: กอะไรก็ได้
1: ครับ
0: อามูก่อนนะเคนชาไหนอ่ะ
1: อา
0: เค
1: ม
0: น
1: ู
0: ชาไหน
1: ก่ออ น
0: ่ะ
1: นะ
0: เค
1: เอ็
0: น
1: น
0: ช
1: ช
0: า
1: ั่น
0: ไหน
1: ไหน
0: อ่
1: อย
0: ะ
1: ู่
0: เคนชาไหนก็ไม่เป็นไรก็โอเค
1: อ๋ออ
0: ะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามุก่อนอ่ะอะไรก็
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดเ
1: อ
0: ล
1: าย จารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
0: อามุก่อนนะเคนชาไหนอ่ะถ้าเลือกสิ่งของอามุก่อนนะอะไรก็ได้
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได้
1: อืม
0: อดีนะเคนชาไหนอ่ะอดีที่ไหน
1: อืม
0: อดีนะเคนชาไหนที่ไหนก็ได้
1: ครับ
0: แล้วก็นัดเวลาก็เมื่อไรก็ได้언제든지 괜찮아요.
1: โอ้
0: คน
1: ครับ
0: ง่ายนะคะ언제든지 괜찮아요.
1: ครับก็ลงท้ายด้วยกันจันนายโยหมดเลย
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อย
0: ก็ให้เข้มเข้มหน่อยก็จินฮาเกะเฮจูเซโอจินฮาดะคือว่าเข้มเข้มก็รสชาติเข้มเข้มก็ว่าจินฮาดะ
1: อืม
0: นะคะจินฮาเกะเฮจูเซโอขอให้เข้มเข้มหน่อยตรงข้ามกับเข้มเข้มยอนฮาเกะเฮจูเซโออ
1: ื
0: ย
1: ม
0: อนฮาดะคือว่าอ่อนๆนะคะยอนฮาเกะเฮจูเซโอสีอ่อนๆก็ได้รสชาติอ่อนๆก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอ่อนๆนะคะ
1: ครับ
0: ใช้
1: ครับ
0: กับคน
1: ใช
0: ไม
1: ้
0: ่ได
1: ก
0: ้
1: ับรสชาติ
0: หรือว่า
1: เครื่องดื่มอื
0: ส
1: ม
0: ี
1: ส
0: ก็
1: ี
0: ได
1: ก
0: ้
1: ็ได้
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ะครับบางคนอาจจะ

0: ชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวานคือว่าดัลดา
0: ครับ
1: ดัลดาขอให้หวานหวานหน่อยดัลเก้ให้주세요แต่ไม่เอาหวานหวาน
0: อ
1: ันดัลเก้ให้주세요
0: อ๋อก็ใส่อันไว้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่าแต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์หวอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับ
1: ค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อน
0: สลับกัน
1: สลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะแล้วบางคนชอบหวานๆก็คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลยค่ะ
0: ก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีคร
1: ับ ใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูส
0: ออเรนจ์ก็เหมือนออเรนจ์จ
1: ูสใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกัน
0: น้ำส้ม
1: น้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วตัลกี้จูสก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะ
0: อ๋อสตรอเบอรี
1: ่ตัลกี้จูสด้วย
0: คร
1: ับ ตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
0: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับ
1: ค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมากนะคะอ๋อ
0: ใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อน
1: ใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสคนเกาหลีชอบกินค
0: ่
1: ะ
0: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากพวกชาเขียวแล้วครับ
1: ชาเขียวก็นกชา
0: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วงTry Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลยคร
1: ับ ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อ더워요นี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจู더워요
0: อาจู더워요
1: ใช้ได้นะคะ
0: คร
1: ับ แล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็추워요
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요
0: ครับ
1: 날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานิลจุนบีฮาเซียวขอเตรียมร่มอุซานิลจุนบีฮาเซียวอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาตัดเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจะฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: อุซานิลจุนบีฮาเซียว
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานิลจุนบีฮาเซียวถ้าหิมะตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: อดูนี่วายโ
1: อค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือดูนี่วาย
0: อ๋อพูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะ
0: ค
1: แล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว4ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรึมคาอึลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอรึมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึลแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวนะคะปมยอรึมคาอึลเกียวแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าปมเอ날씨가따뜻해요
0: แปลว่า
1: ปมเอก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ날씨가따뜻해요อากาศอบอุ่นปมเอ날씨가따뜻해요แล้ว여름에날씨가더워요날씨가더워요ก็อากาศร้อนก็여름에ตอนที่ฤดูร้อน여름에날씨가더워요แล้ว가을에날씨가시원해요가을คือว่าฤดูใบไม้ร่วง날씨가시원해요อากาศเย็นสบาย
0: ครับ
1: 가을에날씨가시원해요แล้วฤดู
0: หนาว
1: เกียวเกียวเร่날씨가추워요추워요คือหนาว날씨가추워요อากาศหนาวก็ตอนที่ฤดูหนาวอากาศหนาวเกียวเร่날씨가추워요
0: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
1: นายชิกาโชว์ไว้วันนี้คือว่าโอเนลโอเนลนายชิกาโชว์ไว้โชว์ไว้คือกูด
0: ครับ
1: ดีอากาศดีค่ะแจ่มใส
0: ไม่มีเมฆดีอากาศดีนะครับถ้ามันฟ้าครึ้มๆมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
1: นายชิกาหนาป้ายถ้าอากาศดีนายชิกาโชว์ไว้ถ้าอากาศไม่ดีนายชิกาหนาป้าย
0: หนาป้ายคือไม่ดี
1: กับหนาป้าย
0: ตรงข้ามกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี
1: ้ก็ลมคือว่าพารามลมพัดพารามิบุโรยก็เฉยๆลมพัดแต่ลมพัดอย่างแรงๆพารามิเซเกบุโรยใช่ได้ค่ะ
0: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้โหนี่หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
1: แอร์คือว่าแอร์คอน
0: แอร์คือแอร์คอนดิชันเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ก็แอร์คอนดิชันมาจากแอร์คอนดิชันแอร์คอนก็끄세요끄세요ก็ปิดถ้าแอร์คอนก็켜세요เปิด켜세요กับ끄세요เป็นคำตรงข้ามกันค่ะเปิดก็켜세요끄세요ปิดก็끄세요แอร์คอนก็켜세요เปิดแอร์แล้วแอร์คอนก็끄세요ปิดแอร์ครับ
0: ถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
1: ก็คนละคำนะคะไม่เหมือนกันจะเปิดหน้าต่าง창문을여

0: 어세요. 곧 창문 그와
1: 그
0: 났다. 열다 그와 뻗. 창문을 여세요. 뻗 났다. 레오 빛 났다. 창문을 닫으세요. 에어컨을 켜세요. 르 에어컨을 끄세요. 창문을 여세요. 르 창문을 닫으세요. 아니 당못 티스 타이그 세요 세요 재미가 아니 뺀만 감상 고 어두워 나가
1: ครับเหมือนคำร้องขอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยทำให้หน่อยนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไงครับ
0: 건강 조심하세요 건강 คือสุขภาพ
1: ครับ
0: 조심하세요คือ be careful อะไรนะระวังด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็건강 조심하세요
1: น
0: ใช
1: ี
0: ้
1: ่
0: ได
1: น
0: ้
1: ะคร
0: ค่
1: ั
0: ะ
1: บเป็น
0: ค่
1: ป
0: ะ
1: ระโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง try out ครับ

0: 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요.
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสําเร็จของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันยองฮีเคเซโย

0: เซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะและวันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นทั้งที่หลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

ต่ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือ

0: ฟอร์หรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโร่จะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านใจมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
0: ร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมครับก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best seller one?
2: This one is the best
1: for okay.
2: On everything.
1: Oh, everything mix? Yes. Okay, so give me one?
2: Yes.
1: Thank you. ผ้าเจ็ดมือข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใช้ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอ่ะอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูอ๋อหมูอันนี้นะหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่ยากิมาสอร่อยมากจะข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ30,000 ดองก็คือ45 บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ60,000 ดองนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า90 บาทเลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ขั้นทานองก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่ไม่อิ่มนะฮะ เจออันนี้อันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอกจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงแบบนี้ฮะก็นี่แหละซุปอ่ะแบบนี้อร่อยอร่อยครับอร่อยต้องเหมือนฝรั่งเศสเลยนะ

0: พอกินอิ่มแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคือโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคือโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
1: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวนี้นิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามยันนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่แพงเนาะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือถือโอ้ยสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85 ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100 ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายข้างกันนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณปังก็บาทได้นะโอ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ
1: โอ้ยมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือร้านนั้นนะฮะเนี่ยชมเพื่ออยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้าหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
0: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
0: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
1: สินเช้า
0: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
1: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสีละสี่เสียงห้าก็คือประมาณ650-700 บาทประมาณนี้นะครับอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมข้อเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือต้องมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องสวยๆหน่อยครับ

0: พี่ขอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮีโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอานะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นท์ลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะฝีมือจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ละค่ะ
2: โอ้พอดีเจออันนี้ดีโหนี่นะครับก็ได้รางวัลนะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ
1: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วเขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบตอนนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วคาเซ่คาเซ่ใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนน่ะน่ารักดีอ่ะ
1: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าโอทาวไวท์คอฟฟี่นะคะ
4: ไวท์คอฟฟี่โอเค thank you ไวท์คอฟฟี่แต่ดูก็ขาวนิดนึงนะฮะมีนมนะผสมนะผมจะดูเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากลองชิมไหมครับได้ครับได้นะครับแบบนี้ลองชิมดูครับชิมครับชิมครับไม่ไหวขอโทษนะครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเล่อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้านะฮะค่อยขนมปัง
1: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
3: What should I call this one? Name? Huh? Kaya Kaya Kaya
1: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
4: กาย่านะฮะเขาเรียกกาย่านะครับอันนี้แหละผมชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกินก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากัน แล้วก็ชิมกาแฟนี้ไวท์กาแฟกาแฟขาวนะครับแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้แล้วก็มองผมมาแล้วนะตรงนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่แบบนี้เลยเนี่ยก็กินข้าวกันอร่อยมาก
1: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทน

0: ศสุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ล่ะค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสนทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่า 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ครับที่นี่นะครับชื่อว่าโคปีเทียมนะฮะโคปีเทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ้อนะฮะมันเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละฮะอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะโคปีเทียม
0: โคปีเทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโคปีเทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะ

0: ตามคุณฮีโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่เอ๊คุณฮีโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮกค่านะครับแล้วก็ก็มีขายแบบนี้ตัวเพื่อนะฮะแบบนี้ตัวเพื่อ Hello how are you today
2: Hi
1: Yeah, from Thailand.
2: Me, Malaysia and Singapore.
1: Oh, you Malaysia?
2: Yeah, and Singapore.
1: Oh, salam pagi. No.
2: I don't know Malay.
1: You don't know Malay lah. Okay. See you. อันนี้ก็ขายโทฮูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโต๊ะฮู้คนที่นี่แหละฮะน้ำโต๊ะฮู้อาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะฮะซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำที่ข้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะฮะของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้โอ้ยซาลาเปาน่าอร่อยเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับนะครับโอ้อันนี้ก็น่าอร่อยนะแล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะครับโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะครับน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี้
0: เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบว์มีข้าวพั่มข้างในนอนนะครับข้างในนะครับมีแน่นอนมีน้ำโต๊ะฮู้แล้วก็มีโต๊ะฮู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว์โอ้โอเคร้อนเด้ออากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไรซ์โบว์โอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะๆก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อยอร่อย
0: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
1: ้ก็ร้อนนะครับโอ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์แล่ๆหน่อยผมก็แล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างในจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเยลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์บีนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์บีนตัวนี้นะครับครับมีหลายสาขานะครับอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอันนี้อร่อย
0: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่นะคะ
1: อร่อยมากครับ
0: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้าของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อีโฮตนติงคนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนถิ่นนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮตนติงจะก้าวสู่ระดับโลกฮิโรปขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่คุณจะคิดยังไง
2: ก็ดีคร
3: ับ ก็ได้ครับตึกเยอะแยะไปหมด
4: เจ๋งดี
5: ก็น่าสน
1: ในแต่ละเมืองนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศผู้คนผังเมืองนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับที่เราจะเอาเรื่องของความสำเร็จในแต่ละเมืองนะครับมาศึกษา

0: วัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: วันนี้แวะมาเยี่ยมนะครับพูดคุยนิดหน่อยเดี๋ยวถามนิดนึงดีกว่าครับว่าสำหรับมูลนิธิโลกสีเขียวนี่นะครับทำไมถึงสนใจเรื่องของจักรยานนะครับ
1: อ๋อค่ะคือมูลนิธิทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราทำตั้งแต่เรื่องแม่น้ำนะคะลงไปจนถึงทะเลนะคะถึงวันนี้เนี่ยเราก็2-3 ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าถึงเวลาแล้วได้กลับบ้านมาทำในเมืองบ้างนะคะจุดแรกที่พวกเราเริ่มเนี่ยเราก็เลยทำเรื่องคุณภาพอากาศก่อนเพราะคิดว่าปัญหารถติดเนี่ยนะคะปัญหาอากาศเนี่ยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของกรุงเทพจริงๆมีปัญหาเยอะมากกรุงเทพแต่เริ่มที่จุดนี้ก่อนเพราะว่าเรามีตัวบ่งชี้ที่ดีนะคะได้แก่ไลเคนให้คนกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะอ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้นะคะเราก็จะดูได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ออกมาทำเป็นแผนที่คุณภาพอากาศของกรุงเทพนะคะของทั้งกรุงเทพที่บ่งบอกด้วยไลเคนที่ไปสำรวจกันมาตั้ง200 กว่าจุด
0: ไลเคนคืออะไรครับ
1: ไลเคนมันเป็นพืชจริงๆมันเป็นกึ่งพืชกึ่งรานะคะมันอาศัยร่วมกันเนี่ยแต่เรียกว่าเป็นพืชจิ๋วชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะประเภทหนึ่งที่มันจะเกาะอยู่ตามต้นไม้มันไม่ได้เป็นกาฝากไม่ได้กินต้นไม้มันแค่เกาะเฉยๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันไม่ทนมลพิษเราก็ประเมินได้ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันมีคุณภาพยังไงนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยมามากมายว่าการกระจายของไลเคนเนี่ยสัมพันธ์กับคุณภาพอากาศและสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดคนนั้นเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพโดยตรงเลยนะคะ
0: นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มูลนิธิโลกสีเขียวนะครับเข้ามาสนใจในเรื่องของการพัฒนาสภาพอากาศแล้วจักรยานเข้าไปเกี่ยวยังไงคร
1: ับ ใช่ฮะต้นเหตุใหญ่สำคัญที่สุดของปัญหาในการมลพิษในกรุงเทพเนี่ยก็คือรถยนต์คือการไปเน้นให้ความสำคัญกับรถยนต์แล้วรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมันก่อปัญหามากมายเรียกว่าเป็นรากฐานของความทุกข์ของคนกรุงเทพนะคะนอกจากอากาศเราเนี่ยจะแย่มากแล้วไม่มีใครชอบทุกคนจริงๆทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าอากาศไม่ดีถึงได้หนีเข้าไปอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถติดแอร์แต่จริงๆแล้วคุณก็รับมลพิษอยู่ดีเพราะว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมากมลพิษหลายอย่างเนี่ยมันก็กรองเข้ามาในเครื่องกรองแอร์อุดตันในถุงลมปอดอยู่ดีนะคะหลายวิจัยนะคะมีการพบว่าคนที่นั่งในรถแอร์เนี่ยรับมลพิษเนี่ยมากกว่าคนขี่จักรยานด้วยซ้ำเพราะคนขี่จักรยานเนี่ยออกกำลังอยู่ก็จะมีแรงที่ขับมลพิษเนี่ยออกไปมากกว่านะคะเมืองจักรยานเนี่ยเราหมายถึงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องขี่จักรยานนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นเมืองน่าอยู่เมืองที่เราไม่ได้เป็นทาสของรถยนต์ใช้รถยนต์ได้แต่ใช้ไม่จําเป็นเพราะคุณสามารถที่สัญจรไปมาได้สะดวกคล่องตัวขึ้นรถเมล์ได้ขี่จักรยานได้เดินได้นะคะเป็นเมืองที่ร่มรื่นเป็นเมืองที่ไปมาหาสู่การมีมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันได้เพราะไม่โดนรถยนต์มายึดบุกเข้ามาในเมืองนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาแรกที่เมื่อพี่พูดเรื่องจักรยานเนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะพวกนักอุดมคติแต่เมื่อเราถอดบทเรียนของต่างประเทศที่ต่างๆเนี่ยมาให้เห็นว่าเอ้ยมันมีก้าวที่ไปได
0: ้มีประเทศไหนไหมที่ทำได้ทำไม่ได้ยังไงที่น่าสนใจฮะ
1: มีมากมายหลายประเทศนะฮะแต่พี่ต้องยกเมืองโบโกตาขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่เด็ดสุดเลยนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็เป็นประเทศแบบเราอะนะคะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงเรื่องอาชญากรรมอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะในเมืองนี้ก็มีรถยนต์เยอะแยะนะฮะซึ่งแล้วก็มีปัญหารถติดด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ว่าคนหนึ่งนะคือคุณเอนริเก้เพโนโลซาเนี่ยนะคะเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโบโกตาภายใน3-5 ปีนะคะคือวาระการดำเนินงานเขา3 ปีแต่ว่ามันมีคนทำต่อนะคะโครงการเขาเนี่ยเสร็จภายใน5 ปีคือเขานำเสนอเลยนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนโบโกตาเนี่ยไปเป็นเมืองจักรยานเขาทำยังไงลุกขึ้นมาให้ลำดับความสำคัญแก่รถยนต์เนี่ยส่วนตัวเนี่ยน้อยที่สุดนะคะจัดการก่อนอื่นเลยจัดการกับรถยนต์ที่ไปเที่ยวที่ทำผิดกฎหมายไปเบียดเบียนคนอื่นขึ้นไปจอดเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยรถยนต์ขึ้นไปจอดบนฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถวสุขุมวิทเนี่ยแถวบ้านพี่นี่ประจำนะคะรถยนต์จอดเต็มเลยบนฟุตบาท
0: จอดเต็มฟุตบาทเต็มไปหมด
1: ใช่ปีนป่ายขึ้นไปก็คือปรับหนักไปเลยจัดการจริงจังก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะลดการบุกรุกการเหลื่อมล้ำสิทธิของผู้อื่นของรถยนต์ก่อนนะคะและที่สำคัญก็คือทำโครงข่ายของทางจักรยานอย่างดีมากๆเลยมีคุณภาพมากเนี่ยที่เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกัน นะคะแล้วก็เชื่อมต่อระบบรถเมล์ด้วยระบบขนส่งมวลชนลงทุนทางจักรยานเนี่ยลงทุนไปน้อยมากนะคะพี่เข้าใจว่า50 ล้านดอลลาร์เป็นเงินที่ไม่เยอะเลยนะคะ

0: แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาพบว่าเขาประหยัดเขามันคุ้มทุนภายในเวลาเพียงแค่ปีกว่าปีเศษๆเท่านั้นเพราะว่าค่าน้ำมันเอาแค่คุ้มทุนแค่คิดแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยคือคนก็มาใช้จักรยานคือสถิติการใช้จักรยานนี่ก็เพิ่มขึ้นมาทันทีอย่างแบบ20-30เท่าตัวนะฮะเพราะว่าคนใช้จักรยานมันสะดวกที่สุดเลยนะฮะ
1: ก็กลายเป็นว่าแค่ปีเดียวเท่านั้นก็คืนทุนเลย
0: คืนทุนหมดเลย$50 ล้านเนี่ยฮะสหรัฐเนี่ยพอคนลดการใช้รถยนต์ลงไปเนี่ยพวกพื้นได้พื้นที่สีเขียวขึ้นมาเยอะแยะเลยนะฮะเอามาทำเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสวนสาธารณะตั้งหลายแห่งที่เคยเป็นที่จอดรถยนต์ที่เป็นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยกลายเป็นปลูกต้นไม้นะฮะเป็นที่สาธารณะแล้วก็เป็นห้องสมุดประชาชนเป็นที่เลี้ยงเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตัวบ่งชี้ที่สำคัญอันหนึ่งนะคะเพราะมันทำให้ความเดือดร้อนเนี่ยในสังคมเนี่ยลดลงไปด้วยนะคะคนแฮปปี้ขึ้นอาชญากรรมนะเอาแค่ฆาตกรรมอย่างเดียวนะคะลดลงไปสี่เท่า
1: คือสี่เท่า
0: สี่เท่าเพราะเมืองมีความสุขมากขึ้น
1: เรียกได้ว่าถ้าเอาโบโกต้านะครับมาเทียบเทีย
0: บ
1: กับเอามาเทียบเทียบกับกรุงเทพของเราเนี่ยฮะมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
0: เป็นไปได้อย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่ากายภาพกรุงเทพเนี่ยเหมาะมากกับการเป็นเมืองจักรยานนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเนินอะไรไม่มีมากมันราบไง
1: เป็นราบมาก
0: เป็นพื้นที่ราบจริงๆนะมันขี่สบายมากแล้วถนนเราเนี่ยจริงๆกว้างนะคะถ้าเผื่อเทียบกับพวกกว้างมากๆบางอันกว้างมากๆจริงๆนะฮะแต่ยังขนาดในเมืองอะไรต่างแถวเมืองเก่าเนี่ยบางทีแบบสี่เลนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นถนนที่กว้างนะคะเพราะว่าอย่างเมืองแถวยุโรปหรืออะไรเนี่ยเขาจะเป็นเมืองเก่ามากๆที่มีแค่
1: เป็นรถ
0: ใช่ใช่เขายังทำให้เป็นเมืองจักรยานได้เลยเพราะฉะนั้นถนนที่มีหลายเลนอย่างบ้านอย่างกรุงเทพเนี่ยแก้ง่ายมากเลยนะฮะในเชิงกายภาพถ้าเราจะเอาจริง
1: แล้วอย่างในประเทศอื่นนะครับพี่อ้อยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าประเทศอื่นๆกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมเมืองกับการใช้จักรยานนี่ครับมันแตกต่างกับบ้านเราไงครับ
0: เอาถ้าเอาที่พี่สัมผัสเพราะว่าพี่เป็นนักศึกษามหาลัยลอนดอนนะฮะลองอย่างยิ่งที่ลอนดอนเนี่ยพบว่าลอนดอนเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองที่พวกคนยุโรปอื่นๆเนี่ยจะด่านะคะเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างทุกคนก็รู้โคเปนเฮเกนอัมสเตอร์ดัมนี่เป็นเมืองจักรยานเป็นเมืองที่ทุกคนใช้จักรยานตามปกติทั้งหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะบ่นน่ะพวกนักปั่นนะจะบ่นกับเรื่องลอนดอนว่าลอนดอนเป็นเมืองที่แย่มากทำไมลอนดอนเนี่ยมันเปลี่ยนจากเมืองที่ทั้งยุโรปถือว่าเป็นเมืองที่มีรถยนต์เยอะเนี่ยกลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานมากขึ้นมานะใช้ระบบสร้างแรงจูงใจนะฮะใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยนะฮะลุกขึ้นตีโซนจัดโซนนิ่งนะฮะเก็บค่าภาษีรถติดคือถ้าคุณจะใช้รถยนต์เนี่ยเข้ามาในโซนที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นโซนชั้นในลอนดอนชั้นในเนี่ยนะคะก็จะต้องเสียค่ารถติดซึ่งแพงมากนะฮะ8 ปอนด์ต่อวันนะคะแล้วก็ต้องไปแล้วก็ต้องเสีย
1: เขาจะรู้ได้ไงครับว่าคุณจะเข้ามาในพื้นที่
0: อ๋อคุณก็ต้องมันก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ไม่ต้องตั้งโทรแบบทางด่วน
1: คือเหมือนแบบ Easy Pass
0: มันลงทะเบียนใช่มันลงทะเบียนไว้เนี่ยถ้าคุณเข้ามาในโซนเนี่ยซึ่งถ้าเข้ามาโดยที่ไม่ได้จ่ายเงี้ยคิดว่าจะชักดาบเงี้ยก็จะเจอปรับหนักมากๆแพงมากๆเลยนะคะภายในช่วงเวลาข้ามคืนนะคะลอนดอนกลายเป็นเมืองจักรยานจักรยานเนี่ยผุดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา 30,000 คันทันทีภายในค่ำคืนทีนี้ในระยะเวลาเป็นปีเนี่ยมันก็เป็นแสนๆนะคะ
1: โอ้โห
0: นี่เป็นส่วนของการเปิดทางขึ้นมาไงคือทำให้รถยนต์ไม่เข้ามาพอรถยนต์เข้ามาน้อยเนี่ยความปลอดภัยมันก็มากขึ้นนะคะคนก็กล้าขี่จักรยานมันก็เลยเกิด movement นี้ขึ้นมาเรียกว่า bike chic นะคะคือมันเกิดจากคนช่างภาพนึงถ่ายรูปผู้หญิงสวยที่โคเปนเฮเกนเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆแล้วจะขี่ไปทำงานตามปกติซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในโคเปนเฮเกนไงพวกดีไซเนอร์เขาก็พยายามออกแบบแฟชั่นต่างๆเนี่ยที่ทำให้ขี่จักรยานได้สะดวกแล้วก็สวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาต้องทำให้มันเป็นเทรนด์ทำให้วิถีชีวิตของการใช้จักรยานเนี่ยกลายมาเป็นวิถีที่ไกลๆเป็นวิถีที่เป็นกระแสหลักอะฮะ
1: เราเป็นผู้ใช้จักรยานอยู่แล้วนะครับเราอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้กลายเป็นเมืองจักรยานนะครับเราจะทำอะไรได้บ้างครับ
0: คือแค่เป็นคนขี่จักรยานเนี่ยนะฮะแล้วก็ถือว่า ให้อะไรได้มาก

0: แล้วนะคะทำมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยทำงานอะไรนะเช่นคุณเจฟเนี่ยเป็นพิธีกรทำงานทีวีทำงานการสื่อสารมวลชนเนี่ยคุณก็กำลังทำหน้าที่นะนี่คือทำมากกว่าขี่จักรยานเฉยๆคือขี่แล้วก็เอามาบอกเอามาเล่าคือเป็นการสื่อสารนะคะคือเราทุกคนก็เป็นสะพานเชื่อมต่อกันหรือเข้าไปตามเว็บไซต์มีเพจนะคะชื่อ Bangkok Bicycle Campaign นะคะที่พวกเราหลายๆคนเรียกว่าเป็นเพจที่ทาง Facebook นะคะที่เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมืองที่อยากเห็นเมืองน่าอยู่อาจจะเป็นทั้งกลุ่มต้นไม้ใหญ่กลุ่มทางกรุงเทพรีเซียงกลุ่มที่ทำเรื่องการเดินเท้ามูลที่โลกสีเขียวเนี่ยมากมายหลายกลุ่มนะเข้าไปจอยกันแล้วทำเพจนี้ขึ้นเนี่ยนะคะจะมีข่าวสารเข้ามาลิงก์3รายได้เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยกันตอบมาช่วยกันหาคุณอยากได้ใบบัดดี้คนช่วยพาไปขี่นะเดี๋ยวมีคนออฟเฟอร์มันเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนจะพบว่าคนขี่จักรยานเนี่ยมีความเป็นมิตรต่อกันเนี่ยสูงมากนะเพราะว่ามันอยากให้คนขี่จักรยานนะคะพี่เองเนี่ยก็พาเพื่อนหลายคนเนี่ยถ้าอยากขี่จักรยานบอกมาคำเดียวแล้วพี่ทิ้งเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรับพอคุณพัชนาก้าวข้ามความกลัวในเบื้องต้นได้แล้วรู้วิธีการที่จะขี่บนถนนได้อย่างมั่นใจแล้วก็จะพบว่ามันไม่ยากเลยค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราลงไปเรียกว่าไปดูท้องถนนเมืองไทยดีกว่านะครับว่ามันเหมาะกับการขี่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยต่อข้างล่างดีกว่านะ
0: ได้ค่ะค่ะโอเค
1: ก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันพอสมควรนะครับตอนนี้เราลงมาดูกันดีกว่านะครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยนะครับเหมาะกับการเป็นเมืองจักรยานแค่ไหน
0: ค่ะ
1: พร้อมไหมครับไปกันเลยครับ
0: ไปเลย
2: อยากชวนเธอไปกับฉันปั่นจักรยาน
1: สมมุติว่าอย่างเส้นนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองจักรยานเนี่ยฮะเส้นนี้อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปครับ
0: ก็คงต้องมีเลนจักรยานที่เป็นสัดส่วนที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถขี่ได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ปลอดภัยทีนี้การทำเลนจักรยานเนี่ยที่บ้านเรามันจะมีปัญหาหลายแห่งก็คือว่าเป็นสีทาทับไว้เฉยๆไม่มีอะไรกันแล้วก็รถยนต์ก็ไม่ทราบว่าควรจะจอดยังไงก็เลยไปจอดทับคือเราคงจะต้องมีการมาตกลงร่วมกันในสังคมที่ว่าแล้วทำให้เป็นกติการ่วมกันว่าเอ้ยรถยนต์เนี่ยห้ามขี่ห้ามทับเลนจักรยานนะเวลาจอดเนี่ยต้องจอดถัดออกมาจากเลนจักรยานนะคะ
1: แล้วอย่างเรื่องของการจอดรถอย่างนี้ฮะคนที่ขับรถยนต์เขาอาจจะบ่นว่าแล้วเขาจะไปจอดที่ไหน
0: ก็กลับมาที่ประเด็นเดิมอะค่ะว่าให้ความสะดวกสบายทุกอย่างต้องให้คำตอบแก่รถยนต์มันก็ไม่มีพื้นที่พอที่ให้คำตอบสำหรับคนอื่นๆหรือการสัญจรอื่นๆคือต้องเลิกที่จะคิดว่ารถยนต์ก็ต้องสบายด้วยอ่ะมันก็ต้องจอดยากขึ้นจอดแพงขึ้นเขาจะได้ไม่ใช้รถยนต์

0: ี้ยครับถ้าเกิดว่าเรามีเลนจักรยานแล้วเนี่ยครับแล้วก็รถก็ยังมาจอดอย่างที่เห็นนะครับทับเลนจักรยานวิธีแก้ไขนี่คือเราทำไงได้บ้างครับ
1: ถ้าเผื่อเอาให้เพอร์เฟคจริงๆนะรถเนี่ยอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยฮะจะมีเลนจักรยานเนี่ยและระหว่างเลนจักรยานกับที่จอดรถเนี่ยจะมีเป็นแนวกันชนนะคะประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็จอดรถนะคะอันนี้สำคัญเพราะเวลารถจอดเนี่ยมันจะปลอดภัยทั้งสำหรับคนที่ขับรถและสำหรับจักรยานเพราะคนขับรถเนี่ยบางทีแบบอาจจะไม่ทันดูเปิดประตูเนี้ยก็โดนคนจักรยานขี่จักรยานก็ได้หรือตัวเองเขาเองก็เจ็บมันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เจ็บนะคะเขาก็เป็นภัยของเขาด้วยเนี่ยเนี่ยจอดให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้มีพื้นที่กันชนระหว่างเลนจักรยานและรถที่จอดอันนั้นคือเพอร์เฟกต
0: ์และอย่างในบ้านเราในกรุงเทพเนี่ยแหละคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้อย่างน้อยขอให้ไม่จอดทับออกมานอกเส้นขาว
0: อย่าไปทับเส้นจักรยานเขานะครับ
1: เส้นค่ะ
0: จอด
1: เว้นออกมา
0: จอดได้แต่ว่าเธอบอกมา
1: ใช่แบ่งกันอยู่แบ่งกันอาศัยแบ่งกันใช้พื้นที่แบ่งกันใช้ถนนนะคะ
0: กว่าจะได้มาก็ยากเย็นแสนเข็ญนะครับเลนจักรยานนะครับอย่ามาจอดทับเลยครับไปต่อกันครับ
1: ไอ้ท่อเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเลยคือบางทีเราพยายามเอาล้อหน้าหักหลบแต่ล้อหลังมันก็ตกล่องอย่างเงี้ยก็เพราะเขาไม่ให้ความสำคัญไงคะคือเรามีงบทำทางถนนชั่วคราวจากสปป.เนาะมาลงช่วงน้ำท่วมแล้วก็ไปกั้นน้ำเยอะแยะ5ล้านบาทเปลี่ยนท่อได้หมดค่ะคือมันมีทางออกหมดเนี่ยมันจะทำไหมคะ

0: ตลอดแนวเลยยูนิเซฟ
1: ครับแล้วอย่างตรงนี้ครับเรามีเลนจักรยานแล้วนะครับซึ่งเป็นเลนที่เข้าใจว่าเป็นเลนท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เลนสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาปั่นกันนะครับแต่ว่ารถก็ยังมาจอดอยู่แล้วอย่างนี้จะเราจะช่วยกันยังไงฮะ
0: จะได้ว่ารถที่จอดหลายแห่งเนี่ยก็จริงๆอ่ะเป็นรถของอย่างเงี้ยยูนิเซฟเองคือของผู้ประกอบการ
1: หน่วยงาน
0: เองแล้วเขาก็ถือว่าเป็นพื้นที่จอดรถหน้าตึกเขานะคะเราก็คุยแต่ว่าผู้นี้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสาธารณะอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปหมาว่าโอ้โหแล้วจังเลยไม่เคารพกฎหมายไหมคือเขายังไม่ทันคิดมากกว่าเพราะว่าต้องเราอย่าลืมว่าเราจะขี่จักรยานกันมานานแล้วแต่สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นเรื่องใหม่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องเข้าไปคุยกันหาโอกาสที่เข้าใจว่าทางมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะจัดเวทีที่จะขอให้คนในละแวกนี้นะคะผู้ประกอบการคนที่ดูแลตึกแถวนี้มาคุยกันแล้วมาช่วยกันระวังทีนี้เผื่อเราอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อเริ่มมีคนเนี่ยจอดอย่างถูกวิธีเนี่ยนะคะเช่นยูนิเซฟเนี่ยรักษาตัวเนี้ยดูแลตัวเนี้ยแล้วตัวเองจอดอย่างถูกวิธีคนอื่นที่มาเนี่ยเขาก็จะทำตามเพราะว่าเราเรียนรู้จากการปฏิบัตินะคะแล้วคงไม่มีใครเนี่ยไปอ่านตัวบทกฎหมายอะไรนะคะพอเห็นคนจอดอย่างถูกต้องแล้วอาจจะมีการสื่อสารมีวิธีการสื่อสารอะไรกันไปเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยน
2: ก่อนออกกำลังกันไปสองเราจะเข้ารวมกันปั่นไป
1: สิ่งสำคัญที่เปลี่ยนเมืองนะครับให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้วยจักรยานนี่ครับคืออะไรครับ
0: คือการปรับทัศนคติให้เข้าใจร่วมกันว่าถนนเนี่ยไม่ใช่แค่ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งเท่านั้นมันคือพื้นที่สาธารณะค่ะเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพาหนะอื่นๆด้วยสำหรับกิจกรรมอื่นๆด้วยค่ะ
1: ในเมื่อถนนเป็นพื้นที่สาธารณะบางคนอาจจะมองว่าก็พื้นที่สาธารณะฉันก็จะมาใช้จอดหน้าบ้านฉันนี่แหละฉันจะเอารถมาจอด
0: แต่มันจะต้องมีกติการ่วมกันนะถึงได้พี่ได้เน้นการที่เราจะต้องหยิบยกประเด็นตรงนี้เข้ามาคุยร่วมกันเพียงแต่อยากให้คิดว่าบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนขับรถยนต์พูดนะบางทีคนขี่จักรยานเองยังพูดเลยอย่างว่าเรามาขอใช้ถนนมันก็เป็นถนนเป็นพื้นที่ของรถวิ่งคือคนยังคิดว่ามันเป็นพื้นที่คือพวกเราจ่ายภาษีทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้รถยนต์ใช้อย่างเดียวอ่ะค
1: น
0: ขี่จักรยานก
1: ็
0: จ
1: ่
0: ายภาษีใช่เราก็จ่ายภาษีมันไม่ได้มาจากการต่อทะเบียนรถนี่ฮะ
1: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนขับจักรยานนะครับต้องเข้าใจว่า
0: เรามีสิทธิ์ที่จะใช้
1: ม
0: ัน
1: เป็นถนนของเราด้วย
0: บางทีเราต้องการคอยเตือนตัวเองโดยการเปลี่ยนบทบาทตัวเองบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวขับรถยนต์มากเนี่ยเพราะว่าขี่จักรยานมากๆบางทีเราก็ลืมเราก็แอนตี้รถยนต์นึกออกมั้ยมันก็เป็นแค่รถยนต์น่ะเป็นของชิ้นหนึ่งแล้วก็คือภายในก็เป็นมนุษย์น่ะใช่มั้ยเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่นั่งเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้คุยกันรู้เรื่องหน่อย
1: เอาล่ะครับตอนนี้พักเรื่องเครียดดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปปั่นเล่นแถวนี้กันดีกว่าไปดูบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ําเจ้าพระยากันครับ
0: โอเคค่ะ
2: มาปั่น
1: โอ้วันนี้นี่ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากนะครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้อะไรต่างๆมุมมองต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วต่อไปนี้เนี่ยผมจะปั่นอยู่บนถนนนะครับอย่างเรียกได้ว่าไม่ตัวเล็กและตัวใหญ่แล้วนะครับปั่นอย่างสบายใจเลย
0: ค่ะก็ขอบคุณคุณเจฟมากนะคะแล้วก็ขอฝากให้ช่วยสื่อสารช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะคะมาช่วยกันทำเมืองกรุงเทพของเราให้เป็นเมืองจักรยานนะคะเพราะเมืองที่เราปั่นจักรยานได้เป็นเมืองที่น่าปั่นก็คือเมืองที่น่าอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ก่อนแยกกันวันนี้พี่อ้อยบอกผมว่าสิ่งที่เราต้องถามตัวเองคือเราทำอะไรได้บ้างไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงมันต้องมีสิ่งที่เราทำได้แม้จะแค่นิดเดียวแต่มันก็มีผลอาจจะแค่ 1%แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องการมันเป็นเรื่องดีไม่ต้องถามคนอื่นเลยครับว่าอยากจะให้เราทำอะไรถามตัวเองก่อนได้คำตอบแล้วก็ลุยเดินหน้าไปเลยเมื่อคุณออกตัวแล้วลองเหลียวมองรอบๆอาจเห็นว่ามีหลายคนที่เขากำลังมุ่งหน้าไปทางเดียวกับคุณก็ได้นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวันเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเหรียญหวันเจาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยและนักศึกษาชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมหาวิทยาลัยฮานอยเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแปลภาษาและวัฒน

0: แก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนและผู้เรียนหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสะสมรวม180คนและมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีบริเวณหน้าห้องได้ติดตั้งภาพที่ทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเต้ยยำซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฝั่งเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดี

ดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงอกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนอลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้การสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมเกษตรผสมผสานการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 น.ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่ม

เติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมป้านันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสดขนมโคและขนมชั้นส่งขายภายในโรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประลุกสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวะบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีรัษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับ

で、เวลา15:32 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน1697คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21:00 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาใหญ่ภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปฏิทานตามคำขวัญโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสลับ

0: ลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น Cover Dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก To Be Number One ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ To Be Number Oneต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number One ของจังหวัดระยองแต่ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรม To Be Number One คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number One ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทบีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และ To Be Number One Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3 คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75 ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปี
1: โรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณบัดมหาวิราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทำนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรร น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77

จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแพร่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า800รูปและคนในการนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสานรักษาและต่อยอดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใต้ร่มพระบารมีซึ่งสอดรับกับห้วงเวลาสำคัญในปีพุทธศักราช2570มงคลสมัย1ศตวรรษแห่งธรรมราชาสืบสานงานพ่อต่อยอดความดีตามรอยพระบาทนิรันดร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายและมีพระราชฤทัยมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า 857 ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจดูแลงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงเป็นมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและโครงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัดชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพรามวัดอุทัยโพธารามจังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโมลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนละทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมาบอพิษกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2559เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชวุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเทิดพระเกียรติ ติและรำลึกในพระกรุณาธิคุณภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอัยการตั้งแต่ทรงเริ่มรับราชการอัยการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยจนถึงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมแสดงผลงานตามแนวพระดำริรวมถึงการจัดทำหนังสือและโปสการ์ดในห้วงศตวรรษครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ
1: เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทาง

0: ันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีลงไปได้บ้างนายทหาร2คนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: Even though there are some embargoes by foreign countries we don't care but we are firmly united around our Marshal Kim Jong-un
1: 실용이 둘이 하나로 붙게 묶인 군대와 인민이 일신 단결 이것은 그걸로 찾아볼 수 없습니다
2: We call this one single-hearted unity. So single-hearted unity among the soldiers and people. And this is the only thing you can find in Korea.
1: 나는 여기 모인 당신들이 나라의 통일을 조선민주 내세의 간섭 없이 민족 자체의 힘으로 평화적으로 민족 자체로 평화적으로 이걸 투쟁에 목적적인 지대한 것을 표시하고 있습니다.
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently.
0: ก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี
2: Says that the armistice agreement signing holds, and so the U.S. imperialists provoked the war on June 25, 1950, but they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
3: agreement,
2: armistice agreement on July 27, 1953.
4: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะนี้คือเป็นโต๊ะที่เซ็นArmistice Agreementตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: ครับสำหรับคุณ
1: ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมส่วนที่ต่างอย่างในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราเพิ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคกรุยอแพ็กเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองเป็นบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังก่อนคำว่าวังมาจากชาว

0: export ginseng mm-hmm. porcelains and ginseng porcelains to Arabian continent through Silk Road. And these are the ginseng. Mm-hmm. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. Mm-hmm. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to bear in the temples and kitchen things. And these clothes is for the normal people, and these were used by noble people during that time. And this is the model of white dress. One is for him and one is for his queen. So he, when his wife died, he designed this tomb. And inside the tomb, we closed it because we have paintings to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? Mm-hmm. You know, Celine, they have built the, they have drawn the Orion's belt and great bear. Orion's belt. It's a star shape.
1: I think that and the bear.
0: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
1: Oh.
0: So they bombed at the back. They bombed the back of the tomb, and they took 10 tons of 10 tons of treasures out of there.
2: Wow.
1: Mm, yeah.
0: So it is empty now. Only paintings in there.
3: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
1: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
0: it's a roll of the cross
1: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมี value ของมนุษย์แต่ชนมากเท่ากับสัตว์1ตัว
3: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดบนทนเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

กลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุม

กระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูมงปฐมกษัตริย์โคกรุยอนำหลักห่วงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดชงรุ่งขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของที่ตั้งใหม่ของสุสานอีกด้วย

ลักษณะของสุสานอีกแบบหนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีหลินในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณคูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปยอนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับ

0: แม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่2หยวนประมาณ10บาท
2: หนึ่งในคลิปของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับกลางแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยทากนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลถือว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสหกรณ์ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันเมืองนำโพเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพขนาดความยาว8กิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหนือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

นเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยๆแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยัง

็คอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อยภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186-200

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: okay yeah and why everyone call this railway dead railway why they have a name like this
2: because of the quarter of a million people working on this railway 100,000 died
0: 100,000
2: 100,000 this project only took about 4 years just to map the railway and then find where the prisoner of war camps were where the railway stations were just so that was the first step was first to step. Map the railway
0: No, Paduk, right?
2: Yep, the Pan Mae Nam Kwai. Yes. Round to Chung Kai.
0: Chung Kai.
2: Yes. Mm-hmm. And then on and on and on to Burma.
0: So when you go to research or to making a map, you have to go

0: By walk?
1: Yes.
0: For 4 years?
1: Total 11 years to find the railway and find where the camps were, but yes.
0: So along the way about this railway, what have you found?
1: Many, many thousands of items, thousands of things. Of
0: in this museum?
1: Many of them are now on display at this museum. Okay. Not all, but many.
0: How do you feel about this?
2: It's important because then if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with someone missing. Well, we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind. Okay. So having this evidence can help us explain to the families where, why, what. It gives them peace of mind, peace of in their heart as well. Yeah.
3: หลังจากที่คุณร็อตได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อตนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่สองครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Takanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Takanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then of course on the railway itself, the dog spikes that you use to hold the rails down.
0: Okay, yeah. There we go.

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao
2: Cut.

เรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโครณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมผู้เตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ด

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: ช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why it has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: yeah I see
1: now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad.
0: Mm-hmm.
1: If you are good, you go to heaven.
0: Mm-hmm.
1: If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell
0: mm-hmm.
1: was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail,
0: yeah.
1: the fires burning. If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu,They work daytime and nighttime. So for the light to work at night, they had fires burning.
0: Like working in the hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: So
1: it's our image of what hell would be like.
0: So
1: the prisoners of war called it hellfire.And the pass through the mountain.
0: I see it. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีโรงเรืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: into Burma.
1: Okay.
0: But this has become a centre for remembering the Death Railway.
1: Mm-hmm.
0: People here much more a pilgrimage.
1: Mm-hmm.
0: They come here, they maybe leave a little token of their visit, mm-hmm. particularly if they had a family here.
1: Yeah.
0: And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop,
1: mm-hmm.
0: his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion,
1: mm-hmm.
0: also to remember all of the doctors on the railway
1: mm-hmm.
0: who did so much work to help these men survive.
1: Yes.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอม่อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและตอม่อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
0: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal.
1: Mm-hmm.
0: The prisoners of war were brought here simply to build the railway.
1: Mm-hmm.
0: When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nong Phluk, back to Singapore, uh-huh. off to Japan.
1: Uh-huh.
0: So they did not see the coal.
1: Mm.
0: So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
1: So they bring it after then finish the
0: after
1: railway.
0: When the railway was then operating, mm-hmm. they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas.
1: Mm-hmm.
0: Most of the locomotives used wood for their burning.
1: Yeah.
0: The coal had to come from somewhere overseas,
1: mm-hmm.
0: so they only use this in a few locations
1: mm-hmm.
0: in the mountain area.
1: Mm-hmm. Why?
0: Because the coal will produce more heat than
1: wood. Okay.
0: So when the locomotives need more energy
1: uh-huh.
0: to get up the hill,
1: mm-hmm.
0: they use the coal.
1: Mm.
0: So from where we are at Kinsayoke, we go from Kinsayoke back through Hintock. Up through Hellfire Pass, over the top of a large hill,
1: mm-hmm.
0: and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you thank you very much about your experience your history about this railway and your time I appreciate that
0: David I hope in the 2 days that mm-hmm. we've been together I have been able to show you something of mm-hmm. this railway
1: yeah
0: tell you a bit something of the history of this whole railway
1: mm-hmm.
0: because it's part ofThai history
1: mm-hmm.
0: as well as our history.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: คุณรอดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: ครับคอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานที่อยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
1: ้ครับ
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน

0: โครงการ
1: สะพานเป็นแบบสันสานกันขึ้นไปอย่างนี้นะ
0: ไม่เขาปูนแล้วจะมีโครงการเขาตั้งเสาขึ้นมาสี่เสาแล้วก็
1: แล้วตัวสถานีรถไฟนี่อยู่ห่างจาก
0: ก็
1: เท่าไหร
0: ่
1: ฮะ
0: ที่รู้นะก็จะตรงวัดท่าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไปแล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจรหนึ่งสถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานีแล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตอนนี้อยู่ตัดหน้าผาบางกันเมินก็เชื่อมตรงนี
1: ้กันเมิน
0: ครับบางกันเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
1: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
0: เป็นสะพาน
1: อ๋อเป็นสะพาน
0: สะพานสะพานข้ามห้วย
1: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
0: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
1: สังขะบุรีทางนู้นจะห่างที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
0: ครับ
1: เป็นใช้ระเบิดเขาใช่ไหมทำเส้นทาง
0: ครับทำเส้นทาง
1: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าคร
0: ับ
1: ต้องลอยแบบเอา
0: เจาะ
1: ลง
0: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องใช้เจาะอะไร
1: เสียมฮะ
0: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
1: แปลว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
0: ครับ
1: ผมซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
0: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
1: ผมว่าน่ามีสัก15-20เมตรนะ
0: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำตอหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวังกันเมินเป็นตอม่อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรยจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษสงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
1: สวัสดีครับพี่ๆครับสว
3: ั
1: สดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี
3: ่จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
1: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
1: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
1: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่คือตรงนี้เราจะมองเห็นเลยท่าน้ำรถฝั่ง
1: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเลียไตนิมิตวนารามครับ
1: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหานที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
6: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they miss.

0: But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups. So it was, we gave each other support.
1: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างอาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกมะพิยุต

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิ

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิต

คาตะมโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพิณียาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

ณีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจ

ชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคน

ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตถิงปุตเตนะเทระพุทธ

ความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะทั้งพรหมังวิสุทธิชุติมิ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทําการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้

เอ้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพกาพรหมพกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษย์โลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพกาพรหมยอมแพ้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้
รู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระกาพรหมก็ไม่รู้พระกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อยอมรับในความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทั้ง3ชฎินซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎิน3พี่น้องชฎิน3พี่น้องรูปเวลกัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินนั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎิน3พี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินมาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎิน3พี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดงตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์สักร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้พระกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไป
เราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป2พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่3พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ในหมวดของคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามหรือคำบุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเราคือตัวผู้พูดค่ะและคนที่เราพูดด้วยนะคะหรือนะคะบุรุษสรรพนามตัวที่3คือนะคะคนที่เรากล่าวถึงนั่นเองค่ะคำสรรพนามที่ใช้โดยทั่วๆไปในภาษาลาวก็มีไม่กี่คำนะคะคุณผู้ชมเราไปเรียนรู้ในช่วงแรกเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์และความหมายในภาษาไทยค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนการประสมคำกันค่ะคำแรกในหมวดหมู่คำสรรพนามในวันนี้นะคะคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาค่ะพวกเขานะคะคำนี้จะออกเสียงสั้นนิดนึงเขาเจ้านะคะเขาเจ้าสระเอาภาษาลาวจะออกเป็นเสียงสั้นค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่ายาคู่ยาคู่หมายถึงพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ค่ะคนลาวนะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะและเรียกพระสงฆ์ว่าญาคู่แสดงความเคารพต่อพระคุณเจ้านั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าหน้าเบาหน้าเบาคุณผู้ชมคะเบาแสดงเพศค่ะหมายถึงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นน้าผู้ชาย

0: พยัญชนะสะกดตัวอะไรเอ่ยน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ไหนคะนกอยู่หัวข้างบนนะคะม้วนจากหัวข้างบนค่ะและคำว่าทานเราใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหมอหมอนะคะคุณผู้ชมคะสระอภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอในภาษาลาวไม่ต้องมีตัวสะกดออ่างนะคะแตกต่างจากภาษาไทยค่ะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดก็ใช้เป็นรูปนี้ค่ะสระอนะคะวงกลมค่ะมีช่องว่างอยู่ข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าทานหมอเราก็ใส่สระอแบบไม่มีออ่างหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นพยัญชนะหอฮานค่ะหอฮานนะคะเป็นอักษรนำค่ะบวกด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะหม้อแมวหม้อแมวภาษาลาวเรียกหม้อแมวคือตัวนี้ค่ะสังเกตดูนะคะหัวจะอยู่ด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นหมอค่ะคุณผู้ชมสำหรับคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าแม่ตู้แม่ตู้เขียนยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะสระแอค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระแอภาษาลาวนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะคะลากหัวจากข้างล่างข้างบนจะโค้งหน่อยนึงค่ะพยัญชนะตัวนี้ที่ใช้หม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำว่าตู้ตู้ในภาษาลาวหมายถึงตู้ในภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ทำไมคนลาวจึงหมายถึงยายกับคุณย่าคะตู้เขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะต่อตาต่อตาคือตัวนี้นะคะต่อตาในภาษาลาวจะต่างกับภาษาไทยตรงนึงค่ะตรงหัวค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูหัวของต่อตาม้วนจากด้านล่างเลยค่ะอยู่ในระดับบรรทัดนะคะแล้วก็ใส่สระค่ะสระอะไรคะสระอูค่ะเพราะว่าเป็นเสียงยาวใส่สระอูนะคะแล้วเราก็จะไปปิดด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคำว่าตู้ใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้แล้วค่ะอ่านว่าแม่ตู
1: ้ได้ทำแก้วสบายดี
2: โอ้ทำล่าเป็นแนวใดมาแนวใดสิมายามบ้านคือบ่โทรมาบอกก่อนเสริมเข้ามาทางในเฮือนก่อน
1: เป็นแนวใดสบายดีบ
2: ่โอ้แล้วน้องเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกัน
2: เสริมนางคำแก้วรอถ่าจักหน่อยเด้อเอื้อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าเสริมโลด
2: มาแล้วเสริมดื่มน้ำจักจอกก่อนจึงค่อยล้มกันเนาะ
1: ขอบใจหลายๆพ่อกับแม่ไปทางใด
2: บ่มีไผอยู่เขาเจ้าออกไปวัดกันหมดทั้งสองคนเลย
1: ไปเฮ็ดหยังอยู่วัด
2: มื้ออื่นสิมีบุญกฐินย่าครูเลยให้ชาวบ้านออกไปช่วยจัดงาน
1: ไปทุกคนเลยบ่แล้วน้าบ่าวไปใส
2: ่น้าบ่าวเพิ่นถอกท้องเอาเลยพาไปหาท่านหมออยู่ห้องหมอแล้วคำลาเด๋เวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใด
1: ยังเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่าหั่นแหละหัวหน้าเพิ่นใจดีให้โอกาสได้เฮ็ดเวียกรับใช้ท่านลมมากระดนแล้วน้องบ่ทันเห็นแม่ตู้เลยเพิ่นอยู่ไส
2: แม่ตู้ไปตลาดกับหลานชายรอท่าจักหน่อย
1: บ่มีไผอยู่มีแต่เอ้ยคํานี่บ
2: ่แม่นแล้วเอ้ยหาก็มาแต่กันคือกันมื้อหน้าสิมายามให้โทรมาบอกก่อนเด้อ
1: เจ้าเมื่อหน้าสิโทรมาบอก
2: เอื้อยไปแต่งกินก่อนนางเบิ่งโทรภาพไปก่อน
1: ค่อยไปแต่งกินน้ำเอื้อยก็ได้ช่วยกันสิได้แล้วไว
2: ๆคันสั้นก็ย่างนำมาโลด
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วนะคะคงจะพอจับคำศัพท์ภาษาลาวได้บ้างนะคะ แต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อจะได้เ

0: เข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่านะคะคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยอยู่ในประโยคนั้นคือคำว่าอะไรและหมายถึงอะไรค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนค่ะนะคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเข้าภาษาลาวออกเสียงเข้านะคะเข้าคำนี้หมายถึงข้าวหรือที่เรารับประทานนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเซินเข้ามาในเฮือนก่อนจึงหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนส่วนคำว่าเฮือนในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ากลับบ้านก่อนก็ต้องบอกว่ากลับเฮือนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะล้อท่าจักหน่อยเด้อล้อท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่นะหรือรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าล้อท่าล้อท่าภาษาไทยเราใช้คำว่ารอใช่ไหมคะรอเรือนะคะแต่ในภาษาลาวใช้ลอลิงค่ะล้อใช้คำเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้คู่กับคำว่าล้อท่าล้อท่าแปลว่ารอค่ะส่วนคำลงท้ายในภาษาลาวนะคะจักหน่อยเด้อจักหน่อยเด้อจะมีคำสองคำค่ะคำแรกคือคำว่าจักหน่อยจักหน่อยและคำว่าเด้อนะคะลงท้ายลากเสียงหน่อยจะทำให้มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องแปลว่าอะไรคะแปลว่าหน้าบ่าวหมายถึงหน้าผู้ชายไงคะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามค่ะแปลว่าเขาค่ะถอกท้องแปลว่าอะไรคะถอกท้องแปลว่าท้องเสียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องแปลว่าน้าเขาท้องเสียค่ะประโยคต่อไปเลยนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างหมายถึงการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบหรืองานที่ทำนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้ค่ะคำแรกคือคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานส่วนมากจะหมายถึงภารกิจด้วยค่ะเฮ็ดเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดแปลว่าทำส่วนคำถามที่ใช้ในประโยคนี้คือคำว่าแนวใดแนวใดแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นค่อยๆออกเสียงด้วยกันนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างไปประโยคต่อไปเลยนะคะยังเฮ็ดอยู่บนเกาหันแหละยังเฮ็ดอยู่บนเกาหันแหละคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วคำว่านะคะเฮ็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ย่างเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละหมายถึงยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะจะมีคำศัพท์นะคะคือคำว่าบอนบอนหมายถึงสถานที่ค่ะหรือที่เก่านั่นแหละในภาษาลาวเรียกว่าหั่นแหละหั่นแหละเป็นคำลงท้ายค่ะไปที่ประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกลิ่นก่อนคุณผู้ชมคะแปลว่าพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะค่ะพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะนะคะคำว่าพี่ในภาษาลาวใช้ว่าเอื้อยเอื้อยหมายถึงพี่ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนพี่ที่เป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายค่ะเอื้อยไปแตงกินแตงกินแปลว่าทำกับข้าวนั่นเองค่ะฟังแล้วมองเห็นภาพไหมคะเอาไปแต่งค่ะตกแต่งนั่นเองนะคะเอาสิ่งที่เรารับประทานหรือกินไปตกแต่งแปลว่าแตงกินแปลว่าไปทำกับข้าวก่อนนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะคันสั้นก็ยางมานำโลดคันสั้นก็ยางมานำโลด มีนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้ค่ะคือคำว่าคันสั้นคันสั้นแปลว่าถ้างั้นหรือถ้าอย่างนั้นคำต่อไปค่ะยางยางแปลว่าเดินค่ะคุณผู้ชมเดินนะคะมานำโลดหมายถึงนะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคำว่าโลดเป็นคำลงท้ายค่ะแปลว่านะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคำว่าโลดสามารถแปลอย่างอื่นก็ได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะกล่าวถึงนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าประโยคในภาษาลาวมีการใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรบ้างเรามาทบทวนดีกว่าค่ะว่าประโยคในช่วงนี้มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์และออกเสียงอย่างไรบ้างคุณผู้ชมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนต่อไปนะคะรอท่าจักหน่อยเด้อรอท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่ค่ะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหมายถึงนะเขาท้องเสียค่ะไปต่อนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนพี่ไปทำกับข้าวก่อนสุดท้ายค่ะคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดแปลว่าถ้าอย่างนั้นก็เดินมาด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ที่ควรไปสักการะอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในนครหลวงเวียงจันทน์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะชาวไทยพลาดไม่ได้เลยก็คือวัดพระแก้วซึ่งคนลาวเรียกว่าหอพระแก้วที่ไม่เรียกว่าวัดเพราะปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เป็นเพียงแต่หอเก็บรักษาพระพุทธรูปสำคัญอย่างไรก็ตามวัดพระแก้วหรือหอพระแก้วนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวแต่สิ่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญก็คือการเคารพสถานที่ซึ่งการเข้าชมหอพระแก้วนี้ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และไม่ควรส่งเสียงดังซึ่งคนลาวให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาใจในการเข้าไปกราบไหว้พระในวัดเป็นอย่างยิ่งหอพระแก้วตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทร์โดยในอดีตหอพระแก้วมีไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆของบ้านเมืองหอพระแก้วก่อตั้งขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2105ไล่เลี่ยกันกับช่วงเวลาของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองหลวงโดยหอพระแก้วถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวลาวบริเวณภายนอกของหอพระแก้วจะรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงในปางต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีความงามสง่าและแสดงออกถึงศิลปะที่งดงามของประเทศลาวส่วนภายในหอพระแก้วนั้นจะประดับประดาไปด้วยลวดลายอันวิจิตรการตารวมทั้งยังพบพระพุทธรูปหลากหลายปางหลายรูปลักษณ์เช่นรูปปั้นรูปหล่อภาพเขียนตู้บรรจุพระคัมภีร์ศิลาจารึกต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้สนใจเข้ามาศึกษาสักการะบูชาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2557รัฐบาลได้มีนโยบายการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วบางส่วนเช่นหลังคาพื้นและพื้นที่โดยรอบแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นประวัติศาสตร์การบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่โบราณสถานแล้วยังเปรียบเสมือนการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานชาวลาวเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัย และเพื่อให้เป็นแนวทางในการปกปักรักษามรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวลาวปัจจุบันหอพระ

ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์และมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติมาเยี่ยมชมเพิ่มมากทุกปีเพราะบริเวณนี้นอกจากจะมีหอพระแก้วแล้วยังมีวัดวาอารามอายุหลายร้อยปีอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้บูชาและตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับหอพระแก้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: landlock ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักเลยการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศรวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับพูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศ

0: ไอ้ที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
1: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
1: นะครับเป็นดินแดนทางผ่านเลย
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
1: ครับ
0: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางนะครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ60-70ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็น

0: สำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได้ง
0: ่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: พื้
0: นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรอันหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าลาวก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านลาวจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่

0: ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิต มีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน
0: ์
1: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชัยชินวัตรนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
0: ทำไมล่ะ
1: ครับออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชัยเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
0: เป็นช่วงปลายๆ
1: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
0: ม
1: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะนะ
0: เรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
1: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
1: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
0: ่
1: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้า

0: ถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะครับ
1: ฉันจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจันทน
0: ์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพเราจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: น
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสวนเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 น.นะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากตอนเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของมาจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนด นะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆคร
0: ับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวทุกสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อน

0: หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณ
1: ธนว
2: รร
1: ณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะ เราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้ว1ครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเชคที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
2: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลายแชกกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งเนี่ยแค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
2: สำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลชักนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
2: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
2: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ.2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่

0: ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ ASCAPตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
0: ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น resident coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South South Corporation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใช่
0: ค่ะความร่วมมือใต้ๆนะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเตเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17 นะคะคือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตนั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้หรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่าง

0: แล้วก็ไปในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัตSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัตSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกกันนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะคราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้ เยอะเลยนะคะ
1: ข
0: อยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมาน
1: ะ

0: คะอย่างเช่นร่างคอมมิติหรือคอมมิติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างคอมมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างคอมมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท์ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างคอมมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างคอมมติหนึ่งก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุณเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างคอมมตินี้แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างคอมมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
0: จะขอเล่าให้คุณปีกอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันจริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่วน
0: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเราว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานและ

0: มนตรีอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉันเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้พักให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบพหุภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมาชิกสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมาชิกเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional programของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะเขาเลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่งUN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะนี่ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
3: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือ โดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
4: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
4: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
3: ค่ะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลชักนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
4: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
3: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
4: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
3: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ ESCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ ESCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
4: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
3: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวัน

0: วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South South Corporation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต
0: ้ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทำมีภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17อันนะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้หรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำ

0: รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัตSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัตSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะคราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติ ที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
0: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อย่างเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
0: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมาชิกสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยกันเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่วน
0: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม
1: ่
0: เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วบอกว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือในเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก
1: ็
0: คือจะครอบคลุมได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็ก เหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4
1: คนเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
0: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-rounded นะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
1: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมี Young Professional Program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะ สำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 1+1อาเซียน
1: อรุณสุเซอร์ไพรส์อรุณสวัสดิ์ตะวัน
2: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊ะเนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันนิดนะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
2: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
2: ห้องโลก10+1อาเซียน

0: ถึงแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
0: อ๋อที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่เนี่ยยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1/3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ทั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยยังไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลย
0: เย้ๆๆเนซ่าเจอแล้วล่ะตะวัน
1: งั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนแล้วก็จะมีฝนตกเยอะที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
0: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อทนะ
1: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
3: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับคอมม่ายานของฉัน
2: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
4: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: ณอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: งั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
0: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีอันเนี้ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
5: ปี๊ปๆ มีข่าวด่วนมากเนซ่า
0: เอ๊ะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคามี
5: ่ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณห่างออกไปแล้วล่ะ
0: ฮะคราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
5: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
0: ขอบใจที่เตือนนะคามี่
1: งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอ่ะเนาะ
3: โอ๊ยๆๆเจ็บๆๆๆๆฮะทริกกี
4: ้ Tricky.
3: หน่อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแก
1: ถ้าขยันขโมยขนาดเนี้ยขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
0: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
1: ว้าว
0: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
1: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปร ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีเชียวนะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบ100ปีเลยแหละ
1: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
1: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันน่ะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
0: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา

0: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะเอ๊แต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
1: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่า90%ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
0: เฮ้ย
2: ท่าดายังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆ
1: จำโจรมายากล
2: ใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ยไม่นะ
0: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
1: เนซ่าจัดให้ค่ะ
2: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยฮะเจ้าเด็กโง
3: ่ก็ลูกบอกว่าฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
2: ถึงเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
3: โอ้โหมาโทษเราอีกนะ
0: ท่องโลก10+1อาเซียน
1: เฮ้ย
0: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยเลย
1: เกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากลไปซะแล้วสิ
0: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะแล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมรแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อและภาษาเขมรเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
0: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
0: โอ๊ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
2: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
0: จ้าโจรมายากลอีกแล้ว
1: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวนี้
0: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
1: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
0: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
1: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากลก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
1: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
3: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเยเนซ่าน
1: ายนี่เองทริกกี้นายล่องหนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอ่ะ
0: หุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
3: งั้นฉันขอตัวบินกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นะ
1: รีบมาที่นี่ด่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยคัมมี
0: ่เอ๊ะเนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบอยู่ท่านตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
2: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง่
3: เฮ้ยอย่าเรียกชื่อว่าเด็กโง่ได้ไหม
2: เย้ระวัง
0: เย้เย้สำเร็จแล้วฮ
4: ่
0: าฮ
4: ่
0: าฮ่า
4: ฮ่าฮ่าตายแน่
3: เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
2: ก็ทำแบบนี้ไงขอลากับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
3: อ้าวเฮ้ยลุงกี้กองเร
0: ่เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะ

0: ฮะเสียงอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะเจ้าเด็กบ้าทำอะไรของแกเนี่ย
1: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
0: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ยไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกไม
1: ่ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
2: ได้สินี่ไง
3: ใช่โย
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ถ้างั้นคราวนี้เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
2: อืมได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่ๆ
1: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละ
2: ยอมให้ก็ได
1: ้อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการประมงนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
2: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
1: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
2: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
1: เดี๋ยวนะตะวันตะวันแลกเงินมาแล้วเหรอ
2: โอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
1: ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินเรียวแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
2: อืมก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
1: ส้มเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
4: อีกเมื่อไรฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
1: เย้สำเร็จแล้วไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
2: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอะ
1: อืมเหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอะ
2: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
1: อืมที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
2: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าบันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอ่ะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าอ่ะ
1: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
2: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอ่ะ
1: อ๋อได้สิที่ไหนหร
2: ออืมที่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันเนี้ยพักกันก่อนนะเนซ่า
1: จุ๊บเลี้ยเปลงกรอยแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความ

0: ไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines.Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
4: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
5: ค่ะ
4: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
5: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
4: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
5: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
4: อ
5: ๋
4: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
5: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
4: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
5: ใช่
4: คือการความลึก
5: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
6: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
7: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
3: ท traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
4: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่าเงี่ยและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบนึงนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วยนะครับตัวอย่างเช่นจีหลามเงซีอะแอมลามเงซีอะนะครับส่วนเวลาตอบนะฮะก็ใช้คำว่าโตยและบวกคำว่าลาหรือคำว่าหลามก็ได้เรียกมาคำหนึ่งแล้วบวกด้วยอาชีพนะครับโตยลาแล้วก็บวกอาชีพโตยลามแล้วก็บวกอาชีพสุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายแค่นั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแองลามเงซีอีกรอบนะฮะแองลามเงซีนะครับแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะฮะหลามแปลว่าทำเงแปลว่าอาชีพซีแปลว่าอะไรจึงแปลว่าพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ทำอาชีพอะไรนะฮะต่อมาโตยหลาสาวเวียนนี่คือคำตอบหรือเราสามารถตอบได้ว่าแองหลาสาวเวียนก็ได้นะครับฉันเป็นอาจารย์หรือพี่ผู้ชายเป็นอาจารย์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาดูนะฮะจีหลามซีครับสังเกตคำว่าเงหายไปเราสามารถถามแบบนี้ได้นะฮะแปลว่าพี่ผู้หญิงทำอาชีพอะไรนะฮะเวลาตอบนะครับโตยหลาบักสีนะครับฉันเป็นหมอหรือจีหลาบักสีพี่เป็นหมอก็ได้นะครับต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากตั้งคำถามแบบ yes no question นะฮะมี2รูปแบบดังนี้นะครับแบบที่1นะครับวางฝ่ายคงไว้ท้ายประโยคนะครับคำว่าฝ่ายคงแปลว่าใช่ไหมนะฮะดูตัวอย่างนะครับแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแอมลาซิงเวียนฝ่ายคงแปลว่าน้องเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะฮะถ้าใช่ง่ายเดียวตอบคำว่าเวิงนะครับพร้อมกันเวิงเวิงโตยลาซิงเวียนใช่ฉันเป็นนักศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้ใช้คำว่าคงนะครับคงแปลว่าไม่นะครับคงโตยคงฝ่ายหล่าซิงเวียนไม่ฉันไม่ได้เป็นนักศึกษานะฮะแบบที่สองนะครับใช้รูปแบบก่อฝ่ายจุดๆคงนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะจีก่อฝ่ายหล่าอีตาคงจีก่อฝ่ายหล่าอีตาคงพี่เป็นพยาบาลใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะดูตัวอย่างใช่ก่อนนะฮะเวิงโตยลาอีตาใช่ฉันเป็นพยาบาลถ้าไม่ใช่ผมพูดไปแล้วตอบคงนะครับและตามด้วยคงฝ่ายลานะฮะคงโตยคงฝ่ายลาอีตาโตยลาบักสีนะครับไม่ฉันไม่ได้เป็นพยาบาลฉันเป็นหมอนะครับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับใช้ในการตั้งคำถามรูปแบบนี้ด้วยการถามชื่อเหมือนตอนที่แล้วนะครับดังตัวอย่างเช่นแองเตนลาหว่างฝ่ายคงแองเตนลาหว่างฝ่ายคงพี่ชื่อว่าหว่างใช่ไหมนะครับใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงนะฮะถ้าใช่นะครับลองดูเวิงโตยเตนลาหว่างใช่ฉันชื่อว่าหว่าง ถ้าไม่ใช่นะครับคงโตยเตนหล่าหายคงโตยเตนหล่าหายไม่ฉันชื่อว่าหายนะครับต่อมานะครับเรามาเรียนรู้ชื่ออาชีพสำคัญในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นด้วยคำว่าบาร์กสีบาร์กสีแปลว่าหมอหรือแพทย์นะฮะต่อมายาสียาสีแปลว่าทันตแพทย์นะฮะต่อมาเสือกสีเสือกสีแปลว่าเภสัชกรนะฮะต่อมาอีตาอีตาพยาบาลต่อมาสาวเวียนสาวเวียนแปลว่าครูอาจารย์ต่อมาสิงเวียนสิงเวียนแปลว่านักศึกษาต่อมาคำว่ารับราชการภาษาเวียดนามใช้คำว่าลามหยาเนื้อลามหยาเนื้อต่อมานักธุรกิจนะครับคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับพร้อมกันหยากิงซวงหยากิงซวงนะครับก็คือสะแวงแล้วมารวมกันต่อมานักแปลภาษาเวียดนามนะฮะซิกซาซิกซานะครับต่อมาทือกีทือกีแปลว่าเลขานุการนะครับต่อมาเก๋ตวานเก๋ตวานแปลว่านักบัญชีนะครับต่อมาตำรวจนะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแก่งซาดแก่งซาดตามมาด้วยทหารใช้คำว่าโบโดยโบโดยนะฮะทนายความหลวดสื่อหลวดสื่อต่อมาหญาวันหญาวันแปลว่านักเขียนนะฮะต่อมาสถาปนิกนะครับอาชีพนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าเขียนจุกสื่อเขียนจุกสื่อและวิศวกรนะครับวิศวกรใช้คำว่ากีสื่อกีสื่อต่อมานักบินนะครับนักบินใช้คำว่าฟีกงฟีกงนะครับสังเกตโอเงอองเกอองกงนะครับเราต้องทำปากกว้างๆนะครับต่อมาอาชีพที่คนไทยชอบนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าแอร์นั่นเองนะฮะเตี้ยบเวียนห่างคงเตี้ยบเวียนห่างคงต่อมาอาชีพนักข่าวนะฮะหญาบ่าวหญาบ่าวต่อมานักแสดงนะครับพร้อมกันเสียนเวียนเสียนเวียนพูดถึงนักแสดงก็ต้องเป็นนักร้องนะฮะนักร้องภาษาเวียดนามกาสีกาสีนะฮะต่อมาแม่บ้านนะครับหน่วยเจอหน่วยเจอต่อมานะครับคำว่ามักคุเทศภาษาเวียดนามใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกคือแบบเต็มเลยนะฮะเหืองเซินเวียนซูลิกเหืองเซินเวียนซูลิกนะครับแปลว่ามักคุเทศหรือถ้าพูดย่อๆก็คือเหืองเสินเวียนก็สามารถใช้ได้ครับพนักงานขายของง่ายนิดเดียวพนักงานภาษาเวียดนามใช้คำว่าเงินเวียนขายของใช้คำว่าบานห่างเอามารวมกันนะครับก็จะเป็นเงินเวียนบานห่างแค่นั้นเองนะฮะต่อมาพ่อครัวนะครับพ่อครัวใช้คำว่าเดวเบฟตามมาด้วยเกษตรกรใช้คำว่านงเซินนงเซินต่อมาช่างนะครับคำว่าช่างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถอะนะครับเถอะต่อมาพนักงานขับรถตายเสตายเสจิตกรหัวสีหัวสีต่อมานักดนตรีหยากสีหยากสีนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาแต่งประโยคทดสอบตัวเองไปพร้อมกับผมนะครับง่ายนิดเดียวเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าภาษาเวียดนามส่วนใหญ่นะครับจะเรียงประโยคแบบภาษาไทยคราวนี้มาลองดูกันนะครับแองเอ๋ยลาหญาวันแองเอ๋ยลาหญาวันขออธิบายทีละคำนะฮะแองเอ๋ยแปลว่าพี่เขาพี่คนนั้นก็ได้ลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญาวันแปลว่านักเขียนแองเอ๋ยหล่าหญาวันจึงแปลว่าพี่คนนั้นเป็นนักเขียนนะครับเรียงประโยคเป็นภาษาไทยเลยง่ายนิดเดียวต่อมาอีกตัวอย่างนะครับพร้อมกันจิเอ๋ยหล่าหญาบ่าวจิเอ๋ยหล่าหญาบ่าวจิแปลว่านะครับจิแปลว่าพี่จิเอ๋ยนะครับเป็นบุรุษที่3ก็คือพี่คนนั้นนะครับหล่าแปลว่าเป็นแปลว่าคือหญาบ่าวหญาบ่าวแปลว่านักข่าวจิเอ๋ยหล่าหญาบ่าวพี่คนนั้นหรือพี่เขาเป็นนักข่าวนะฮะตัวอย่างต่อมานะครับ องหงอกลาหย่ากิงซวงองหงอกลาหย่ากิงซวงองหงอกก็คืออะไรคือคุณหงอกปู่หงอกตาหงอกลาแปลว่าเป็นแปลว่าคือหย่ากิงซวงแปลว่านักธุรกิจนะครับดังนั้นจึงแปลว่าองหงอกเป็นนักธุรกิจนะครับคราวนี้ลองมาแต่งประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างนะฮะน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับใช้ยังไงนะฮะเอามาเรียงกันเลยนะครับพร้อมกันแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเก่ง ETV นะครับหรือเวียดนามออกเสียงแอเตเวนะฮะได้นะครับลองมารวมกันทั้งหมดนะครับแอมเอ๋ยลาหย่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นเป็นนักข่าวที่ช่อง ETV นะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นปฏิเสธนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบประโยคนี้นะครับคือใช้คำว่าคงฝ่ายหล่าเติมเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นแอมเอ๋ยคงฝ่ายหล่าหย่าบ่าวเก่งแอเตเวน้องคนนั้นไม่ได้เป็นนักข่าวที่ช่อง ETVนะครับลองดูตัวอย่างอีกประโยคนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับทีละตัวพร้อมกันแองเอ๋ยคงฝ่ายหล่าแก่งซัดยึงนะครับยึงแปลว่าแต่แองเอ๋ยหล่าโบโดยแองเอ๋ยหล่าโบโดยนะครับคราวนี้พร้อมกันทั้งประโยคนะฮะแองเอ๋ยคงฝ่ายล่ะแก่งซาดยึงแองเอ๋ยล่ะโบโดยนะฮะพี่คนนั้นไม่ได้เป็นตำรวจแต่พี่คนนั้นเป็นทหารนะครับต่อมามาสู่เรื่องการใช้คำว่าเดวนะครับคำว่าเดวในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าไหนนะครับมักจะวางอยู่หลังกริยานะครับเพื่อถามเกี่ยวกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับแองดีเดวแองดีเดวพี่ไปไหนนะครับตอบเลยโตยดีเซียวทิโตยดีเซียวทิฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับต่อมาถ้าเราจะพูดว่าพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับนี่คือคำถามเราก็ถามเรียงตัวแองพี่นะครับหอกเรียนเตียงเวียดแปลว่าภาษาเวียดนามที่เดิลไหนแองหอกเตียงเวียดเดิลพี่เรียนภาษาเวียดนามที่ไหนนะครับลองตอบดูนะฮะโตยหอกเตียงเวียดได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับฉันเรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอีกตัวอย่างนะครับลองมาถามคำว่าเดลดูจิลามเวียกเดลจิลามเวียกเดลพี่ทำงานที่ไหนนะครับตอบครับพร้อมกันโตยลามเวียกกงตีเซเปโตยลามเวียกกงตีเซเปฉันทำงานที่บริษัท CP นะครับเวียดนามเรียกเซเปนะครับอีกตัวอย่างแอมสงเดลนะครับคำถามนี้ไปเวียดนามต้องโดนถามแน่นอนแอมสงเดลแปลว่าน้องอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับคำว่าสงแปลว่าอาศัยอยู่ถ้าเวลาตอบง่ายนะครับก็คือเอาประธานบวกคำว่าสงบวกคำว่าและบวกสถานที่นะครับกลายเป็นแอมสงบังกกแอมสงบังกกน้องอาศัยที่กรุงเทพนะครับคำว่ากรุงเทพภาษาเวียดนามนะครับไม่เรียกว่ากรุงเทพไม่เรียกว่าแบงคอกแต่เรียกว่าบังกกนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าซินโหลยนะครับคำว่าซินโหลยแปลว่าขอโทษซินแปลว่าขอโหลยแปลว่าโทษนะฮะจึงรวมกันเป็นขอโทษนะครับใช้คำว่าซินโหลยตอนไหนนะฮะซินโหลยจะใช้ขึ้นต้นประโยคต่อเมื่อเราต้องการสอบถามหรือต้องการที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะถามชื่อคนอื่นนะครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า excuse me ใช่ไหมฮะก่อนนะครับเวียดนามใช้ซินโหลยนะครับดูตัวอย่างนะครับซินโหลยแองเตนลาจีอะซินโหลยจิเตนลาจีอะป้าขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรครับอะไรค่ะ และอีกกรณีหนึ่งนะครับหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรจะใช้คำว่าซินโหลยเช่นเดียวกันนะครับดูตัวอย่างซินโหลยโตยเดนม่วนซินโหลยโตยเดนม่วนขอโทษฉันมาสายนะครับเดนแปลว่ามาถึงม่วนแปลว่าสายหรือว่าเลทนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองมาดูกันซินโหลยโตยคงเหี่ยวนะครับซินโหลยโตยคงเหี่ยวแปลว่าขอโทษฉันไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำว่าไอนะครับคำว่าไอในภาษาเวียดนามมีความหมายว่าใครนะครับใช้ในการตั้งประโยคคำถามนะฮะโดยจะวางอยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้เช่นไอเตนหล่าหงไอเตนหล่าหงใครชื่อว่าหงนะครับต่อมาไอเบียดเตียงเวียดI เบียดเตียงเวียด I แปลว่าใครเบียดรู้เตียงเวียดภาษาเวียดนามก็เลยกลายเป็นใครรู้ภาษาเวียดนามต่อมาอีกกรณีนะครับวาง I ไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกันลองดูโกซุงดีอันเกิมเหวย I โกซุงดีอันเกิมเหวย I นะครับมีคำหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เจอคำว่าเหวยแปลว่ากลับนะฮะอาซุงไปกินข้าวกับใครอีกตัวอย่างนะฮะแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายแอมลานหอกเตียงฟ้าเหวยอายน้องลานเรียนภาษาฝรั่งเศสกับใครนะครับเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมานะครับการใช้คำว่ากัวคำว่ากัวแปลว่าของนะครับเป็นคำบุพบทแสดงความเป็นเจ้าของนะฮะจะวางหลังคำนามหรือคำสรรพนามเช่นจิเฮียนหล่ากอนหงายกัวจูลองจิเฮียนหล่ากอนหงายกัวจูลองพี่เฮียนเป็นลูกสาวของอาลองนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแม่กัวโตยหล่าอีตาเบงเวียนแบกไม้นะครับแปลว่าอะไรแม่กัวโตยแม่ของฉันเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแบกไมล์นะครับเบ่งเวียนแบกไมล์เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับคือเรื่องคำวิเศษบอกระดับนะครับมี3คำนะฮะคือเซดกว่าหลำอีกรอบเซดกว่าหลำนะครับทั้ง3คำนี้ต่างก็มีความหมายว่ามากเช่นเดียวกันคราวนี้ลองมาดูทีละคำนะฮะดูคำแรกนะฮะคำว่าเซดนะครับคำว่าเซดนิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับและใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับจะวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะครับตัวอย่างเช่นจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยจีน้อยเตียงเวียดซัดซอยนะครับจีแปลว่าพี่นะฮะน้อยพูดเตียงเวียดภาษาเวียดนามซัดมากซอยเก่งกลายเป็นพี่พูดภาษาเวียดนามเก่งมากนะฮะคำต่อมานะครับดูตัวอย่างต่อมาแอมเอ๋ยซัดทงมิงแอมเอ๋ยซัดทงมิงนะฮะน้องคนนั้นฉลาดมากนะครับคำว่าทงมิงแปลว่าฉลาดต่อมาคำว่าหลำคำว่าหลำนิยมใช้ในภาษาพูดจะวางหลังคำกริยาและคำคุณศัพท์ตัวอย่างนะฮะโตยทิกดอกแซกในหลำโตยทิกดอกแซกในหลำฉันชอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากนะครับคำว่าโตยแปลว่าฉันทิกแปลว่าชอบดอกอ่านแซกสือไหนแปลว่านี้หลำแปลว่ามากนะครับตัวอย่างต่อมานะฮะถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานหนองหลำถ่ายลานคือประเทศไทยนะฮะหนองแปลว่าร้อนหลำแปลว่ามากประเทศไทยร้อนมากนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่ากว่าคำว่ากว่าเนี่ยนิยมใช้ในภาษาพูดนะครับเมื่ออุทานแสดงอารมณ์ของผู้พูดนะฮะจะวางไว้หลังคำกริยากับคำคุณศัพท์เลยนะครับตัวอย่างนะฮะฟองในแหล่งกว่าฟองในแหล่งกว่าห้องนี้หนาวมากนะครับแต่ถ้าภาษาพูดเวียดนามจะพูดว่าฟองในแหล่งกว่านะฮะห้องนี้หนาวจังเลยหนาวมากนะฮะต่อมาโกทวีแดบกว่าโกทวีแดบกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอาทวี แดบกว่าสวยจังเลยหรือว่าสวยมากนะครับกว่าแปลว่าจังเลยหรือแปลว่ามากก็ได้นอกจากนี้นะครับคำว่ากว่ายังสามารถวางด้านหน้าคำคุณศัพท์ได้อีกด้วยนะฮะซึ่งจะมีความหมายว่ามากๆนะครับเช่นหมอนในกว่างอนหมอนในกว่างอนแปลว่าอาหารนี้อร่อยมากนะฮะต่อมาแซในกว่าแดบแซในกว่าแดบนะฮะแซแปลว่ารถไหนนี้กว่าแปลว่ามากๆแดบแปลว่าสวยรถคันนี้สวยมากอย่างไรก็ตามนะครับหากท่านผู้ชมจะใช้คำว่ามากในประโยคปฏิเสธนะครับสามารถใช้ได้คำเดียวคือคำว่าหลำนะครับตัวอย่างนะฮะแองกุ๋งคงจ่าหลำแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่แก่มากคำว่ากุ๋งแปลว่าก็นะฮะตัวอย่างต่อมาฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มไหนคงไฮหลำฟิล์มแปลว่าหนังนะครับหนังเรื่องนี้ไม่สนุกมากนะฮะอีกตัวอย่างนะครับบายทีคงขอหลำบายทีคงขอหลำข้อสอบไม่ยากมากนะครับคงพอจะเข้าใจรูปประโยคในวันนี้นะครับมันฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะครับแล้วจะรู้ว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวครับ
2: เจ้าบ้านมิงเต้นลาเฮืองก่อนบ้านบ้านเต้นลาซี
3: เจ้าบ้านมิงเต้นลาไม
2: ้บ้านตือเดลเดน
3: มิงตือบางกกเดน
2: บ้านก็ฝ่ายลาซิงเวียนคง
3: คงฝ่ายมิงลายาบ่าว
2: เงยไหนเซตถูอีก่อนมิงลาบักสี
3: เซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย
2: ่มิงกุ๋งเซตเฮินแห่งเดือกลำแกวนไว้บ้านแย่
0: คุณผู้ชมคะเวียดนามนับว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมอีกประเทศนึงนะคะซึ่งคล้ายกับประเทศไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านควรต้องเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามไว้บ้างนะคะไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างที่พูดไปว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างคะ
4: ครับผมขอเริ่มจากจุดแข็งของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะข้อแรกเลยคือมีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพรรคเดียวในการปกครองประเทศนะฮะไม่เหมือนประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะนอกจากนั้นมีแหล่งแรงงานขนาดใหญ่เราจะพบว่าประชากรเวียดนามเนี่ยประมาณ160เนี่ยเป็นประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากสำหรับการพัฒนาประเทศนะฮะนอกจากนี้ประเทศเวียดนามนี่ทำเลที่ตั้งดีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะครับแล้วทะเลยาวมากนะฮะถ้าเราดูภูมิประเทศของประเทศเวียดนามนะฮะนอกจากนั้นประชากรเวียดนามค่อนข้างจะมีคุณภาพนะเป็นคนใฝ่รู้มากนะฮะเป็นคนขยันมากนะหรือแม้แต่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเวียดนามก็มีมากมายโดยเฉพาะเวียดนามมีน้ำมันดิบมากมาย
0: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับ
0: คือตอนแรกเข้าใจว่ามีแต่ประเทศแบบไกลๆที่ว่า
4: เวียดนามมีน้ำมันดิบมากนะฮะเวียดนามมีปริมาณน้ำมันดิบสำรองนะฮะเป็นอันดับ2ของเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโรงกลั่นเวียดนามเนี่ยยังมีน้อยเวียดนามจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติอยู่เหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเยอะมากนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศเวียดนาม
0: คือให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุน
4: ใช่นะครับคราวนี้ผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะฮะจุดอ่อนของเศรษฐกิจเวียดนามก็คือกฎหมายหลายฉบับยังไม่ชัดเจนตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็ปรับปรุงนะฮะระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรนะฮะตอนนี้เวียดนามก็กำลังเร่งสร้างถนนให้เป็นคอนกรีตทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายอย่างนะครับหรือแม้แต่สถาบันทางการเงินก็ยังไม่ค่อยมีระบบที่ดีพอนะแต่ตอนนี้ก็กำลังมีการพยายามทำความไม่โปร่งใสหรือว่าแรงงานยังขาดทักษะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าแรงงานของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าแรงงานระดับสูงเนี่ยยังน้อยนะครับในตลาดเวียดนามและข้อสุดท้ายก็คือการใช้เงินทุนของรัฐบาลก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะฮะนี่คือจุดอ่อนของประเทศเวียดนามตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจ
0: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่า10ปีที่ผ่านมาของเวียดนามเนี่ยค่ะเขามีความสำเร็จอะไรบ้างคะทางด้านเศรษฐกิจนะอาจารย์
4: ความสำเร็จแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าในปี2011 นะฮะประเทศเวียดนามเนี่ยได้ก้าวพ้นประเทศด้อยพัฒนาสู่ประเทศกำลังพัฒนาครับ
0: อาจารย์คะเห็นว่าประเทศเวียดนามได้ประกาศว่าในปี2020นี้ภายในปี2020นี้จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขามีแผนยังไงบ้างคะที่จะไปถึงจุดนั้นได้คะ
4: ครับในปี2020เวียดนามใช้ว่ายุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2020แล้วก็มองไปถึงปี2030ด้วยเป็นวิสัยทัศน์นะฮะรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้พยายามปรับปรุงทางด้านเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะฮะหรือแม้แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจทั้ง3ภาคส่วนนะฮะโดยนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรนะฮะโดยเวียดนามตั้งเป้าว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจะต้องเป็น 85% ของประเทศ
0: ถือว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขาเลย
4: แล้วลดการเกษตรลงมาน
0: ะครับเพราะตอนนี้คือเกษตรเป็นหลักใช่ไหมคะ
4: ใช่ตอนนี้เกษตรเป็นหลักนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามเนี่ยที่มีความทันสมัยมีความสมัยใหม่เนี่ยนะฮะโดยอยู่ในเมืองเนี่ยต้องคิดเป็น 45% ให้ได
0: ้
4: คือต้องทำให้ได้เกือบครึ่งนึงของในเมืองต้องมีความทันสมัยนะฮะแล้วก็พื้นที่ชนบทเนี่ยเวียดนามได้ตั้งมาตรฐานว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์การพัฒนาชนบทใหม่ต้องได้ 50% เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เวียดนามก็พยายามมีการสร้างระบบเครือข่ายของทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือนะฮะการสร้างโรงกลั่นน้ำมันหรือแม้แต่รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามได้ชะลอโครงการนี้ไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประมาณ3ปีเนี่ยเวียดนามจะสร้างละนะครับ2แห่งในประเทศเวียดนามเลย
0: ถือว่าเป็นแผนที่เขาจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ๆของเขาในปี2020ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมให้ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รู้จักกับประเทศเวียดนามในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะทำมาค้าขายกับชาวเวียดนามก็น่าจะเริ่มที่จะฝึกภาษาเวียดนามกันนะคะจะได้ส่งภาษาในการค้าขายกันได้อย่างคล่องแคล่วค่ะสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองได้เวลาเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับผมตูนวรัตน์และอาจารย์วอนแฮยองกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเขาได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไปเกาหลีใต้เนี่ยจะพบว่ามีร้านกาแฟมากมายเมนูกาแฟที่หลากหลายถ้าอยากจะสั่งให้ตรงกับความต้องการก็ต้องเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ในเรื่องการสั่งเครื่องดื่มกันหน่อยนะครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอที่จะสอนเรากันอยู่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่ากาแฟนี่ได้รับความนิยมมากเลยที่เกาหลี
1: ค่ะคนเกาหลีชอบดื่มกาแฟมากค่ะ
0: มากขนาดไหนครับ
1: มากขนาดบางคนดื่มกาแฟวันละ4แก้ว5แก้วก็มีค่ะ
0: โหแล้วเขานอนหลับกันเหรอครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อาจารย์ก็เกิน3แก้วก็นอนหลับไม่ได้ก็วันละ2แก้วก็พอค่ะ
0: ถือว่าดื่มเยอะขนาดนี้แสดงว่าร้านกาแฟก็ต้องมีเยอะตามไปด้วย
1: เยอะมาก
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่ต้องรู้กันบ้างครับ
1: วันนี้จะแนะนำก็ประโยคที่ตอนที่สั่งเครื่องดื่มนะคะ
0: ครับ
1: บอดริลกายโอจูมุนาชิเกสตายโออเมริกาโน่두잔주세요따뜻한걸로주세요찬걸로주세요ประมาณ5ประโยคนี้
0: ประมาณ5ประโยคพื้นฐานแรกนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ตอนที่เราเข้าร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารก็มีเจ้าหน้าที่รับแขกก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาถามว่าบอทริลกายโอบอทริลกายโอบอแปลว่าอะไรทริลกายโอจะให้อะไร
0: หมายความว่าจะรับอะไร
1: ใช่ค่ะบอทริลกายโออ
0: ๋อบอทริลกายโอนี่ไม่ต้องร้านกาแฟก็ได้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ก็ได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่รับแขกรับลูกค้าก็ถามก่อนว่าต้องการอะไรเหมือนกันค่ะบอทริลกายโอคำสุภาพด้วยค่ะคือไม่ก็เจ้าหน้าที่ถามว่าจะออเดอร์อะไรไหมจูมุนฮาชิเกสไตล์จูมุนฮาชิเกสไตล์จูมุนฮาดาคือว่าสั่งออเดอร์ค่ะแล้วก็จะถามลูกค้าว่าจะสั่งไหมจูมุนฮาชิเกสไตล์
0: ครับแล้วประโยคที่3แล้วครับ
1: ก็ถ้าเราตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ถามว่าบอทริลกายโอหรือจูมุนฮาชิเกสไตล์เราตอบได้ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นต้องการอเมริกาโน่ก็2แก้วขออเมริกาโน่2แก้วคืออเมริกาโน่2จาน주세요อเมริกาโน่ชื่อเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาอังกฤษเลย
1: ค่ะ2จานคือว่า2แก
0: ้ว
1: ค่ะแล้ว주세요คือ
0: ขออ๋อก็เรียงตามนี้เลยถ้าจะเปลี่ยนเป็นสั่งอย่างอื่นเช่นเอสเปรสโซ่หรือว่าลาเต้ก็เปลี่ยนคำนำหน้าไป
1: เอสเปรสโซ่2จาน주세요แล้วกาแฟลาเต้ 2 จาน 주세요ที่สำคัญคือว่า 주세요 주세요ก็ว่า please หรือว่าขอแล้วก็ข้างหน้าก็จะสั่งอะไรก็เมนูเปลี่ยนได้เลยค่ะกาแฟมี2แบบร้อนกับเย็นใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าจะเอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนคือว่า따뜻한걸로 주세요 주세요ก็ขอเหมือนกันตัดตึดทันก่อนโล่ 주세요 ตัดตึดท่าตะคือว่าร้อนร้อนตัดตึดทันก่อนคือว่าสิ่งที่ร้อนเอาสิ่งที่ร้อนนะคะก็ตัดตึดทันก่อนโล่ 주세요แล้วชั่งก่อนโล่ 주세요ชั่งก่อนแปลว่าของสิ่งที่เย็นเย็นเอาสิ่งที่เย็นเย็นคือว่าชั่งก่อนโล่ 주세요เลือกได้ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปสั่งให้เพื่อนแล้วครับเช่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเอาอะไรก็ได้
1: ถามเพื่อนไปด้วยกันแล้วก็คนหนึ่งจะสั่งค่ะก็ถามเพื่อนว่าจะกินอะไรจะดื่มอะไรบอมาชิกายโอจะดื่มอะไรกันดีบอมาชิบอแปลว่าอะไรมาชิกายโอมาชิตะคือว่าดื่มก็มาชิกายโอมันชวนเพื่อนดื่มด้วยกัน
0: อยากดื่มอะไรดีเดี๋ยวไปสั่งให้นะ
1: บอมาชิกายโอแล้วเพื่อนก
0: ็นึกไม่ออก
1: นึกไม่ออกอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: อามูก่อนนะกินชาไหน
0: 괜찮아요
1: 괜찮아요괜찮아요ก็ไม่เป็นไรก็โอเคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อามุกอนะอะไรก
0: ็ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยอ
0: าจารย์แล้วประโยคนี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมครับ
1: อามุกอนะ괜찮아요ถ้าเลือกสิ่งของอามุกอนะอะไรก็ได้
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะไปที่ไหนที่ไหนก็ได้어디나괜찮아요어디ที่ไหน어디나괜찮아요ที่ไหนก็ได้แล้วก็นัดเวลา ก็เมื่อไรก็ได้ 언제든지 괜찮아요 ง่ายนะคะ 언제든지 괜찮아요
0: ครับก็ลงท้ายด้วย 괜찮아요 หมดเลยนะครับอยากรู้ว่าถ้าหลักอยากจะสั่งกาแฟแบบเข้มๆหน่อยก็ให้เข้มๆหน่อยก็진하게
1: 해주세요 진하다คือว่าเข้มๆก็รสชาติเข้มๆก็진하다นะคะ 진하게 해주세요. 고하이 캠캠 노이. 드론카운과 캠캠. 연하게 해주세요. 연하다 그와 온온. 아하. 연하게 해주세요. 시 온온 꼬다이. 로찻 온온 꼬다이가. 근데 미차이와 콘 온온. 아하. 차이가 콘 마이다이.
0: 차이가 로찻.
1: 르와 시.
0: 시 꼬다이. 시 꼬다이. 방콘 아자. ชอบทานหวานไม่ชอบทานหวานสั่งยังไงดีครับ
1: หวาน คือว่าดัลดา ดัลดาก็ ขอให้หวานๆหน่อย ดัลเก้ ให้주세요 แต่ไม่เอาหวานๆ อันดัลเก้ ให้주세요
0: ก็ใส่อันไว้ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ก็คือไม่หวานนะครับ ทีนี้เราได้รู้เรื่องประโยคพื้นฐานของการสั่งกาแฟไปแล้ว บางคนอาจจะอยากรู้ว่า
1: แต่ละเมนูเครื่องดื่มเนี่ยมันมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์วอนแฮยองจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูกาแฟและเครื่องดื่มกันด้วยครับค่ะเมนูกาแฟส่วนใหญ่เอามาจากภาษาอังกฤษนะคะคงเกาหลีชอบอเมริกาโน่มากๆค่ะถ้าฤดูร้อนก็อเมริกาโน่เย็นถ้าฤดูหนาวอเมริกาโน่ร้อนสลับกันค่ะถ้าจะชอบเข้มๆก็เอาเอสเปรสโซ่ได้เลยค่ะหรือบางคนชอบหวานๆก็
0: คาปูชิโน่หรือว่าลาเต้ก็ได้เลยก็สั่งทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้เลยค่ะครับแล้วถ้าเป็นเครื่องดื่มบางคนอาจจะเอ๊ะเข้าร้านกาแฟแต่ไม่อยากทานกาแฟอยากได้น้ำผลไม้สั่งยังไงดีครับใครด้วยเหมือนกันนะคะก็น้ำผลไม้เช่นออเรนจ์จูสออเรนจ์จูสใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ใช้เหมือนกันน้ำส้มออเรนจ์จูสแล้วไตรกี้จูส ก็สตรอเบอรี่ทำจากสตรอเบอรี่นะคะไตรกี้จูสด้วยตอนนี้ที่เกาหลีมังโก้จูสมีชื่อเสียง
1: น้ำมะม่วงเนี่ยเหรอครับค่ะเพราะว่ามะม่วงที่เกาหลีไม่มีเอามาจากประเทศไทยมาให้นะคะอ๋อใช่เพราะเป็นผลไม้เมืองร้อนใช่ค่ะก็มังโก้ปานทำจูสของเกาหลีชอบกินค่ะ
0: ได้เหมือนกันแล้วถ้าสมมติเราอยากดื่มพวกชาเขียวแล้วครับ
1: ชาเขียวก็นกชา
0: เพราะนั้นเลือกได้เลยนะฮะไปเกาหลีคราวหน้าว่าจะสั่งอะไรและสั่งแบบไหนนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และวิธีการสั่งเครื่องดื่มต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วงTry Out

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: 뭐 마실까요?
1: 아무거나 괜찮아요.
0: 카펠라떼는 어때요?
1: 좋아요.
0: 카펠라떼 2잔 주세요. 따뜻한 걸로 주세요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีประโยคง่ายๆและสามารถนำไปใช้ได้จริงจากเจ้าของภาษาเกาหลีตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ประโยคสนทนาและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เริ่มจากอะไรดีครับวันนี้
1: จะเรียนเรื่องอากาศนะคะก็อากาศร้อนหรือว่าหนาวเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับผมเริ่มกันได้เลย
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคต่างๆนี่ค่ะ날씨가어때요더워요비가와요에어컨을켜세요창문을여세요นี่5ประโยคค่ะ
0: ครับอย่าง5ประโยคที่อาจารย์วอนว่ามาเนี่ยครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกนะคะ날씨가어때요
0: ครับ
1: 날씨คือว่าอากาศนะ날씨가어때요어때요คือว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็날씨가어때요ก็อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วประเทศไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะคือ더워요
0: อ๋อโทโยนี่คือร้อน
1: ร้อนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ร้อนมากก็อาจูโทวอย
0: อาจูโทวอย
1: ใช้ได้นะคะ
0: คร
1: ับแล้วเช่นที่เกาหลีก็บางฤดูก็หนาวบ้างก็ชูวอย
0: แปลว่าหนาว
1: หนาวค่ะ날씨가추워요ก็ได้추워요ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเลย
1: 더워요หรือ추워요ใช้กับอากาศอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องพูด날씨가ก็ได้ถ้าอยากจะพูดชัดเจนก็날씨가더워요날씨가추워요หรือไม่ก็อากาศเย็นสบายก็시원해요
0: 시원해요
1: 날씨가시원해요ใช้ได้ค่ะแล้วต่อไปประโยคที่3คือ비가와요비가와요คือว่าฝนตกนะคะ비คือฝน와요คือว่าจริงๆแล้ว와요คำหมายคือมาฝนมาหมายความว่าฝนตกมาฝนตกลงมานะคะ비가와요
0: 비가와요นะครับ
1: แล้วถ้า비가와요ฝนตกเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
0: เตรียมร่ม
1: ใช่ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโยขอเตรียมร่มอุซานึลจุนบีฮาเซโยอุซานคือร่ม
0: ครับ
1: แล้วจุนบีฮาตะเตรียมก็ตอนที่ลูกจะไปข้างนอกหรือว่าแม่ไปข้างนอกตอนที่กลับจะฝนตกแล้วจะบอกว่าขอเตรียม
0: อย่าลืมเอาร่มไปด้วยนะ
1: ค่ะอุซานึลจุนบีฮาเซโย
0: อ๋อเป็นประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับอุซานึลจุนบีฮาเซโย
1: ค่ะ
0: ถ้าตกล่ะครับ
1: ที่นี่หิมะมีไหมคะ
0: ไม่มีแน่นอนครับ
1: ที่เกาหลีก็หิมะตกบ่อยด้วยนะคะ
0: คนชอบไปเล่นหิมะ
1: ค่ะหิมะตกเหมือนกันดูนี่วายโ
0: อดูนี่วายโอ
1: ค่ะหิมะคือว่าดุนนุนแล้วก็วายโอเหมือนกันหิมะจะมาดูนี่วายโอหิมะตกลงมาคือดูนี่
0: พูดถึงฤดูกาลที่เกาหลีนี่เขามีกี่ฤดูแล้วเรียกว่าอะไรบ้างครับ
1: ที่เกาหลีทั้งหมดมี4ฤดูนะคะ
0: ค
1: แล้วฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว4ฤดูนะคะเราเรียกว่าปมยอรุมคาอึลเกียวปมคือว่าฤดูใบไม้ผล
0: ิครับ
1: แล้วยอรุมคือว่าฤดูร้อน
0: ครับ
1: แล้วฤดูใบไม้ร่วงคือคาอึแล้วฤดูหนาวคือว่าเกียวอุลนะคะปมยอรุมคาอุลเกียวอุลแล้วแต่ละฤดูอากาศไม่เหมือนกันแล้วก็เราจะบอกว่าปมเอ날씨가따뜻해요
0: แปลว่า
1: ปมเอก็ตอนที่ฤดูใบไม้ผลิ날씨가따뜻해요อากาศอบอุ่นปมเอ날씨가따뜻해요แล้วยอรุม

0: 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 그
1: 갑.
0: 아까 런, 그 여름에 돈디 루두 런,
1: 갑.
0: 여름에 날씨가 더워요.
1: 갑.
0: 그래요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을 그와 루두 발메루왕 날씨가 시원해요. 아까 옌사바이.
1: 어, 갑.
0: 가을에 날씨가 시원해요. 레오 루두
1: 나우.
0: 나우 겨울. 겨울에 날씨가 추워요. 추워요 그 나우. 날씨가 추워요. 아까 나우. 그 돈디 루두 나우.
1: 갑.
0: 아까 나우. 겨울에 날씨가 추워요.
1: งั้นถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เหมือนอากาศแจ่มใสจังเลย
0: 날씨가 좋아요. 왔니 그와 오늘.
1: ครับ
0: 오늘 날씨가 좋아요. 좋아요 그 굿.
1: ครับ
0: ดี
1: อ๋
0: 아까ดี ค่ะแจ่
1: ไม
0: ม
1: ่
0: ใส
1: มีเมฆ
0: ใช
1: แด
0: ่
1: ด
0: ค่
1: ด
0: ะ
1: ีอากาศดีนะ
0: ค
1: ครั
0: ่
1: บ
0: ะ
1: ถ้ามันฟ้าครึ้มครึ้มมีเมฆเราจะพูดว่ายังไงครับ
0: 날씨가 나빠요. 다 아까 ดี 날씨가 좋아요. 아까 ไม่ ดี 날씨가 나빠요.
1: นับป้าโยคือไม่
0: 좋아요
1: ดี
0: กับ나빠요
1: ตร
0: ใช
1: ง
0: ่ได
1: ข
0: ้
1: ้าม
0: ค่ะ
1: กัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับถ้าแบบลมพัดมีลมวันนี้
0: ก็ลมคือว่าพาราม
1: คร
0: ล
1: ับ
0: มพัด바람이 불어요. 그거 제일 롬팟또 롬팟 양 랭랭 바람이 세게 불어요. 잘 나이 카.
1: งั้นเรามีประโยคที่ต่อเนื่องจากเรื่องอากาศนะครับเช่นแบบโอ้วันนี้หนาวจังเลยอยากให้ช่วยปิดแอร์หน่อย
0: เอลคือว่าเอลคอนเออ
1: ๋
0: ล
1: อค
0: ค
1: ือแ
0: ออ
1: ร์ค
0: น
1: อนดิชันเนี่ย
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: ครับ
0: กับเอลคอนดิชันมาจากเอลคอนดิชันเอ
1: ค
0: ล
1: รับ
0: คอน을끄세요끄세요ก็ปิดถ้าเอลคอน을켜세요เปิด
1: อ๋อ
0: 켜세요กับ끄세요เป็นคำต
1: ต
0: ร
1: ร
0: ง
1: ง
0: ข
1: ข
0: ้
1: ้
0: า
1: าม
0: ม
1: กักน
0: ันค่ะเปิดก็켜세요끄세요ปิดก็끄세요เอลคอน을켜세요เปิดแอร์แล้วเอลคอน을끄세요ปิด
1: ปิ
0: แ
1: ด
0: อ
1: แอ
0: ร์
1: ร์
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับถ้าเปิดปิดหน้าต่างบ้างล่ะครับ
0: ก็คนละคำนะคะไม่เ
1: ค
0: ห
1: ร
0: ม
1: ั
0: ื
1: บ
0: อนกันจะเปิดหน้าต่างช่างมูนิเยอเซโยก็ช่างมูนคือว่าหน้าต่าง
1: ครับ
0: เยอลดาคือว่าเปิดช่างมูนิเยอเซโยเปิดหน้าต่างแล้วปิดหน้าต่างช่างมูนิดาดเซโยเอลคอนิลเคเซโยหรือเอลคอนิลกึเซโยช่างมูนิเยอเซโยหรือช่างมูนิดาดเซโยอันนี้ทั้งหมดที่สุดท้ายก็เซโยเซโยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนคำสั่งขอ
1: โอ้
0: ด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนคำร้องขอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยทำให้หน่อยนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นถ้าเราจะบอกเพื่อนชาวเกาหลีว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเทคแคร์นะแบบนี้พูดเป็นภาษาเกาหลีว่าไง
0: 건
1: ครับ
0: 강조세요건강คือสุขภาพ
1: ครับ
0: 조심하세요คือ be careful อะไรนะระวังด้วย
1: ครั
0: แล
1: บ
0: ้วก็건강조심하세요ใช
1: น
0: ้
1: ี่
0: ได้
1: แหละ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับเป็
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ประโยคที่แสดงความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณครับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆเช่นเคยจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันดีกว่าครับว่าประโยคเหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้เราจะใช้กันยังไงในช่วง Try Out ครับ
2: 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 비가 와요.
3: 아.
2: 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다. 아, 날씨가 더워요. 에어컨을 좀 켜세요.
3: 네.
2: 고마워요. 어디에 가요?
3: 백화점에 가요.
2: 백화점에 왜 가요?
3: 한국어 책 사러 가요.
2: 비가 와요.
3: 아.
2: 우산을 준비하세요.
3: 네, 알겠어요.
2: 아, 시원하다.
0: 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 어때요? 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 추워요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 시원해요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 좋아요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 날씨가 나빠요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 봄에 날씨가 따뜻해요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 여름에 날씨가 더워요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 가을에 날씨가 시원해요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 겨울에 날씨가 추워요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 비가 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 눈이 와요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 바람이 불어요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 건강 조심하세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 에어컨을 켜세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 창문을 여세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 에어컨을 끄세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 창문을 닫으세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요. 우산을 준비하세요.
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับความสําเร็จของการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาเกาหลีหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือการฝึกฟังบ่อยๆแล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วแหละครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับอันยองฮีเคเซโอ

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะและวันนี้นะคะคุณฮีโร่ก็ไม่ธรรมดาค่ะจะพาพวกเราไปตามหายี่ห้อสินค้าท้องถิ่นหลายคนอาจจะเคยรู้แต่ไม่เคยสังเกตและประเทศที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะก็มีเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะว่าแต่จะเป็นยี่ห้อของอะไรบ้างนั้นเราต้องตามคุณฮีโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเวียดนามค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและก็ยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะคะนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีจักรยานรถยนต์แล้วก็รถแท็กซี่ค่ะที่แรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปทานอาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะอาหารขึ้นชื่อของชาวเวียดนามนั่นเองค่ะไม่ต้องบอกก็เดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนั้นคือเฟอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์เวียดนามนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวผมวันนี้นะฮะแนะนำยี่ห้อของที่นี่นะฮะของเวียดนามนะฮะเข้าไปนี่นะฮะเฮ้ยคุณป้าใครอะไรอ๋อหวยฮะลอตเตอรี่แถวนี้จะเป็นมีโรงแรมใหญ่แล้วก็มีตึกใหญ่นะฮะคือค่อนข้างนักธุรกิจอะฮะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีขายข้างถนนแบบนี้ยันแบบนี้สมมตินะฮะนี่เรียกว่าเผอขายอยู่นะฮะ
0: สังเกตได้เลยนะคะว่าขนาดทางเดินทางเท้าแบบนี้ยังมีเฝอตั้งขายอยู่การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นอาหารยอดนิยมจริงๆค่ะแล้วนี่คุณฮิโรจะพาเราไปทานที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: แล้วก็มีขายเสื้อนะฮะเสื้ออ๋อทีนี้ก็เป็นแบบนี้ไอเฝอนะครับรู้สึกเป็นนามมากๆไอเฝอแล้วก็ที่ผมตั้งใจมาที่นี่ใช่นี่แหละฮะที่ผมท่านจ่ายมาร้านนี้ก็คือเฝอ24นะฮะเข้าไปฮะเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยฮะเข้าไปครับ
0: อ๋อร้านนี้นี่เองค่ะชื่อว่าเฝอ24เห็นเลข24แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะแต่24ที่ว่านั้นหมายถึงส่วนผสม24ชนิดที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะและเฝอที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเฝอเนื้อนั่นเองร้านเฝอ24นี้นะคะไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศเท่านั้นค่ะแต่ยังโกอินเตอร์ไปไกลนะคะมีสาขามากมายถึงต่างแดนอีกด้วยล่ะค่ะ
1: คือเข้ามาร้านนี้ชื่อเฝอ24ใช่ไหมฮะก็แน่นอนมีขายเฝอแบบหลายรสชาตินะฮะเต็มๆเลยเมนูแบบนี้ฮะครับWhich is the best or similar one?
2: Best seller.
3: This one is the best offer.
1: Okay.
3: On everything.
1: Oh, everything mixed?
3: Yeah.
1: Okay. So, give me one?
3: Yes.
1: Thank you. ผ้าเจ็ดมือข้างในนะฮะไม่ใช่ข้างในข้างหลังนะฮะเคียงฮานอยจาการ์ตามานิลาโอ้ยหลายประเทศนะฮะมีออสเตรเลียด้วย
0: ส่วนความอร่อยนั้นดูสิคะจัดเต็มครบเซตแบบนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนจะทานคู่กับอะไรต้องไปดูคุณฮิโร่ทานเองดีกว่าค่ะ
1: โอ้มาแล้ว thank you มาแล้วครับโอ้ใหญ่มากเลยนะใส่

ขนาดธรรมดานะผมถามนะฮะแต่ผมแอบดูแล้วนะถ้าเปรียบเทียบก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยเนี่ยที่นี่มันใช้ใหญ่เหมือนญี่ปุ่นเลยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเนี่ยมะนาวนะชอบมากเข้ากันมากมะนาวแบบนี้ที่พิเศษก็คือซอสแล้วก็มีอีกอันซอสอันนี้นะครับแล้วแต่ชอบอันนี้รสชาติแบบรสชาติแบบถ้าผมนะอันนี้รู้สึกว่าฝรั่งตะวันตกกับตะวันออกรวมมิตรนะประมาณนี้รสชาติข้างในจะมีเนื้อนะครับเนี่ยคนที่นี่นิยมเนื้อแล้วก็มีไก่หมูอ๋อหมูอันนี้แหละหมูอันนั้นหมูอันนี้หมูแล้วก็มีผักแล้วก็เส้นที่นี่いただきますいただきますอร่อยมากจะข้างถนนนะครับประมาณราคาว่าประมาณนะครับประมาณ3เมืองดอนก็คือ45บาทนะครับแต่ที่นี่อันนี้ก็คือประมาณ6เมืองดอนนะฮะก็ราคาขึ้นหน่อยหรือว่า 30-90 บาทเลยนะครับก็ราคาอีกระดับนึงนะครับแต่ข้างถนนก็ดีอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยจริงๆมีอีกคนที่มาอิ่มนะฮะเจออันนี้ก็คือวัฒนธรรมฐานอาหารของเวียดนามนะฮะก็คือกินน้ำซุปกับปลาต้มกอจริงจริงครับต้องถามหลายคนแล้วจริงครับแบบนี้ฮะก็อันนี้แหละซุปอ่ะแบบนี้อร่อยครับอร่อยเหมือนฝรั่งเศสเลยนะ

0: แล้วนะคะคุณฮิโร่ก็พาเราไปสำรวจกันต่อค่ะและแล้วก็มาเจอกับสิ่งนี้ค่ะ
1: ถึงแล้วที่นี่ไซงอนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวก็ไปข้างในฮะเฮ้ยเสียงดังมากคือโมบายนะฮะคนเวียดนามชอบมือถือจนถึงผลิตเองฮะเนี่ยคือโมบาย
0: โทรศัพท์มือถือที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งที่นี่นะคะเขามีระบบ 4G ด้วยแล้วนะคะยิ่งทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามเลยค่ะทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยไหนๆนะคะก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นค่ะลองเลือกไปใช้สักเครื่องดีไหมคะคุณฮิโร่
1: ใช่ครับเวียดนามนะฮะก็คือตัวเนี้ยนิยมมากขายดีมากมือถือนะฮะแต่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่ของที่นี่แต่ตัวนี้นะฮะไม่กี่ปีเองเขาผลิตมือถือเองนะฮะ Q Mobile อันนี้คือแบรนด์ยี่ห้อของเวียดนามยันนะครับเสียราคาถูกอันละประมาณ3 บาทไม่เป็นเนาะ
0: คุณผู้ชมคงงงใช่ไหมคะโอ้ยจะมีความนิยมมากขนาดไหนมือไปสู้เมืองไทยไม่ได้หรอกคืออย่างนี้ค่ะประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด85 ล้านคนใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ารายชื่อผู้คนที่ลงทะเบียนมือถือไว้นะคะมีกว่า100 ล้านคนค่ะเอาเป็นว่ามีจำนวนมือถือในประเทศนี้เยอะกว่าประชากรในประเทศอีกละค่ะ
1: นี่ฮะเมื่อกี้เห็นคิวโมบายข้างกันนี้ข้างกันนี้ก็คือโมเบลไม่ใช่มือสอนนะมือใหม่เลยมือใหม่เลยซื้อได้ประมาณพันกว่าบาทได้นะเฮ้ยถูกแต่คงไม่ค่อยสนใจอ่ะนะสนใจแบรนด์อื่นมากกว่าหรือเปล่า
0: พอเลือกโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บคุณฮิโร่ก็พาเราไปช้อปปิ้งหมวกกันน็อกต่อที่ร้านนอนซันค่ะ

0: มอเตอร์ไซค์ยอดชั้นเลยครับ อันนี้วันธรรมดากลางวันบ่ายมอนบ่ายสองมอนนี่มอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาก็คือลานนั้นนะฮะเนี่ยชมพูชมพูอยู่นี้นะครับเฮ้ยสายไฟบ้าหมดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเข้าไปร้านนั้นนะฮะอีฮอของประเทศที่นี่ฟันนี่ฟันนี่แหละครับ
1: โอ้ระวังนิดนึงนะคะคุณฮิโร่การจราจรที่นี่พลุกพล่านจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ร้านชื่อว่าน้องเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวเข้าไป
1: ร้านนี้นะคะเป็นร้านหมวกกันน็อกที่เรียกได้ว่าเป็นยี่ห้อดังของเวียดนามเลยก็ว่าได้ค่ะมีแฟรนไชส์มากมายหลายสาขาสังเกตง่ายๆนะคะร้านเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้ค่ะ
0: สินเช้าสินเช้า
1: แล้วทำไมหมวกกันน็อกที่นี่ถึงได้ขายดีกันนักหนาเลยหรอคะก็เพราะว่ากฎหมายของประเทศเวียดนามนี่แหละค่ะหากใครฝ่าฝืนไม่ใส่หมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ถือว่าทำผิดกฎค่ะจึงมีร้านหมวกกันน็อกแบบนี้อยู่มากมายนั่นเองค่ะหลายสีหลายลายนะคะขนาดนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเลือกสีอะไรดีดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นหมวกกันน็อกภายนอกดูเป็นหมวกธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้านในนะคะเป็นแข็งๆแบบหมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะ
0: เนี่ยไม่ใช่หมวกนะครับดูดีๆนะครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกจริงแข็งนี่ราคาสี่ล้านเอ๊ะหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าใช่ไหมสี่หมื่นห้าอ่ะสี่แสนห้าสี่แสนห้าก็คือประมาณประมาณ650 700บาทประมาณนี้นะครับอันนี้ดูเหมือนหมวกใช่ไหมเคาะเลยแข็งมากหมวกกันน็อกจริงจริงครับคือประเทศเวียดนามก็คือขับมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มงวดต้องใส่พวกเห็นแล้วทุกคนใส่อยู่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงแฟชั่นมากเพราะว่าอยู่กับชีวิตประจำนะฮะก็เลยเหมือนกันเนาะก็ต้องใส่ๆหน่อยครับอีฮอที่นี่เลย
1: ฟังจากที่คุณฮิโร่เคาะแล้วนะคะรับประกันได้ว่าแข็งแรงจริงๆค่ะดูสิคะมากมายละลานตาไปหมดเลยนะคะส่วนใครชอบแบบอัดอานะคะก็ต้องนี่ค่ะหมวกกันน็อกแบบแฮนด์เมดอันนี้นะคะเพ้นลวดลายลงไปนะคะไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแฮนด์เมดก็มีนะคะดูสิคะดูจริงๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ละค่ะแฟชั่นหมวกกันน็อกของชาวเวียดนามพอใช้จริงใส่จริงแล้วนะคะก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นแบบนี้ละค่ะ
0: โอ้พอดีเจออันนี้ดีโหนี้นะครับก็ได้รางวัล นะฮะของประเทศเวียดนามได้รางวัลยอดเยี่ยมสวยนะ
1: จริงๆแล้วการที่เวียดนามออกกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องการสวมหมวกกันน็อกนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะเพราะว่าความปลอดภัยของชีวิตเรายังไงก็ต้องสำคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะพอเห็นหมวกกันน็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของหมวกแบบสาวเวียดนามที่เขาเรียกกันว่านอนลาค่ะนอกจากจะใส่กันแดดกันลมแล้วนะคะยังเป็นเสน่ห์และก็สัญลักษณ์ให้กับประเทศเวียดนามไปโดยปริยายค่ะ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมมาที่นี่10ปีที่แล้วก็เขาขี่จักรยานกลางแล้วก็เขาจะใส่หมวกแบบแบบนี้สี่เหลี่ยมแต่เขายันติดนิสัยตอนนั้นเลือกไม่ได้จนถึงมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกแต่ว่าแฟชั่นสวยๆหน่อยอันนี้คือชาวเวียดนามสมัยนี้ในเมืองใหญ่โฮจิมินห์นะฮะผมคิดแบบนั้นเฮ้ยกำลังมาแล้วกระแสกระแสใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องเมือกมาแล้วเฮ้ยทุกคนน่ะน่ารักดีอ่ะ
1: แวะมาสำรวจกันต่อที่มาเลเซียนะคะที่นี่ค่ะคุณฮีโร่ไปเจอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกได้ว่าถามใครในประเทศนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้านกาแฟร้านนี้เด็ดขาดเลยค่ะซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์มากรวมๆกันแล้วมีกว่า170สาขาร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่า Old Town White Coffee นะคะ
0: White Coffee โอเค thank you white coffee จะดูก็ขาวนิดนึงนะฮะมีนมนะฮะผสมนะคุณจะดูเข้มข้นนะฮะคาเฟ่ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หวานนะครับแล้วก็มีนมเยอะนะฮะใกล้ๆคาเฟ่ลาเต้นะฮะแต่เข้มข้นหน่อยนะครับอร่อยมากคุณชิมไหมครับได้ครับได้แล้วครับแบบนี้ลองชิมดูครับชิมครับชิมชิมครับไม่ไหวขอโทษนะครับเจ็บอร่อยฮะคาเฟ่รสชาติพิเศษครับครับมาจากเมืองอีโปอีโปครับคือเมืองอีโปนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะคือเมืองนี้น้ำเล่อร่อยนะฮะก็เลยคนมาเลเซียนะฮะคนมาเลเรียกคำว่าเมืองอีโปนะฮะอาหารอร่อยเมืองอาหารอร่อยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะคราวหน้านะฮะค่อยขนมปัง
1: นอกจากร้านนี้เขาจะเสิร์ฟกาแฟร้อนๆแล้วนะคะเขาก็ยังมีอาหารแสนอร่อยเตรียมพร้อมบริการลูกค้าอีกด้วยค่ะทางร้านแนะนำมานะคะว่าถ้าเกิดจะทานกับไวท์คอฟฟี่แล้วก็อาหารที่เหมาะที่สุดก็คือคายะโทสนั่นเองค่ะไม่ใช่ขยะโทสนะคะไม่เหมือนกันค่ะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชาวมาเลเซียชอบทานมากค่ะ
0: What should I call this one? Name? Kaya
1: คุณฮิโร่คะระวังสำเนียงด้วยค่ะ
0: กาย่านะฮะเขาเรียกกาย่านะครับอันนี้แหละผมชอบข้างไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้ขนมปังใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างไหนมีเดี๋ยวให้ดูนะแบบนี้เนยแล้วก็มีฮันนี่นะฮะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็วิธีการกิ่งก็คือนี่เข้ากันเนยกับน้ำผึ้งขนมปังแบบนี้แล้วก็ปิ้งๆหน่อยนะเข้ากันแล้วก็ชิมกาแฟนี้ White Coffee กาแฟขาวนะครับแล้วก็มองข้างมองข้างนอกแล้วแบบนี้เขาก็มองผมมาแล้วนะวันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้อันนี้คือวิธีการกินระดับสูงหน่อยนะฮะแบบนี้ฮะใช่ไหมครับคุณใส่แกะแบบนี้เลยเนี่ยก็กินข้าวกันอร่อยมาก
1: บรรยากาศในร้านนะคะดูคลาสสิกด้วยภาพถ่ายที่บอกเล่าประวัติและก็เรื่องราวของร้านค่ะทำให้ช่วงเวลาของการจิบกาแฟในร้านนี้ไม่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะคุณฮิโร่ถือได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นตัวแทนของประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้

0: สุดท้ายกันแล้วนะคะที่คุณฮิโร่จะพาเรามาสำรวจกันในวันนี้กับประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศธุรกิจที่มีคนมากมายหลายเชื้อชาติและก็ประเทศที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจแบบนี้ก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องมียี่ห้อหรือว่าตราสินค้าที่เป็นของประเทศอย่างแน่นอนเห็นไหมนะคะไม่ทันไรคุณฮิโร่ก็เจอกับสิ่งแรกแล้วล่ะค่ะชื่อซิงเทลนี้นะคะไม่บอกก็เดาได้นะคะว่าเป็นของประเทศสิงคโปร์อย่างแน่นอนซิงเทลนี้นะคะมีหน้าที่หลักที่จะให้บริการในเรื่องโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะประเทศธุรกิจแบบนี้เรื่องของการติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะดูสิคะตึกใหญ่โตมากเลยนะคะและก็นะคะไม่ว่าจะมองไปที่ไหนก็จะเห็นตู้โทรศัพท์สาธารณะของซิงเทลตั้งอยู่มากมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่เจอนะคะก็คือ DBS Bank ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศธุรกิจเพราะฉะนั้นจึงมีธนาคารตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแต่ที่พิเศษจนคุณฮิโร่ต้องแนะนำก็ต้อง DBS Bank แห่งนี้ละค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่านอกจากจะใหญ่โตแล้วก็มีความมั่นคงแล้วจากการสอบถามแล้วก็พูดคุยของคุณฮิโร่กับคนท้องถิ่นแถวนี้นะคะได้ความมาว่า
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ธนาคารของสิงคโปร์นะครับชื่อว่า DBS นะครับอันนี้คือของรัฐบาลเลยนะครับอันนี้คือยิ่งใหญ่นะครับมีสมทุกใหญ่มากในตรงกลางสิงคโปร์เลยฮะแล้วก็ผมได้ยินว่าคนที่เรียนนะครับการเงินจบมหาลัยแล้ว9ของใน10คนนะครับอยากทำงานที่นี่เพราะว่าบริษัทของรัฐบาลด้วยแล้วก็สำคัญที่สื่อก็คือเงินเดือนนะครับ10เท่าของธนาคารธรรมดาที่นี่นะครับ10เท่าถ้า 10,000 บาทเท่า 100,000 โอ้ยิ่งใหญ่นะครับ DBS
0: ธนาคารใหญ่โตและก็มั่นคงขนาดนี้นะคะจึงมีผู้คนมากมายเต็มไปหมดทั้งนักธุรกิจคนทำงานชาวบ้านต่างก็พากันมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายเรียกได้ว่าเป็นย่านศูนย์กลางทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
1: ที่นี่นะครับชื่อว่าโคปีเทียมนะฮะโคปีเทียมอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทมีชื่อเสียงในสิงคโปร์นะครับมีสาขาหลายที่เหมือนกันนะครับผมสังเกตแล้วเห็นทุกที่เลยฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออีฮ้อนะฮะเหมือนเป็นโลคอลของพื้นบ้านของสิงคโปร์นะฮะที่เกิดจากที่นี่นะฮะแบบนี้แหละฮะอ่านได้ไหมนะทูรูสิงคโปร์เทสนะฮะโคปีเทียม
0: โคปีเทียมนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือฟู้ดคอร์ทนั้นนะคะเป็นร้านที่มีอยู่มากมายและก็เป็นที่นิยมในสิงคโปร์ค่ะของที่ขายนั้นนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟแล้วก็อีกอย่างนะคะหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าโคปีเทียมเหล่านี้นะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศสิงคโปร์ค่ะลองเดินตามคุณฮิโร่เข้าไปเรื่อยๆนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะแต่คุณฮิโร่จะพาไปทานอะไรต่อคะเนี่ย
1: ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะฮะมีแบบนี้ขายเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะแต่ที่นี่คนที่นี่นะฮะเรียกว่าฮอกค่านะครับแล้วก็ก็มีขายแบบนี้โตเฮ้นะฮะแบบนี้โตเฮ้ Hello how are you todayHi. Yeah, from Thailand.
2: Me, Malaysia and Singapore.
1: Oh, you Malaysia?
2: Yeah, and Singapore.
1: Oh, salam pagi. No.
2: I don't know Malay.
1: You don't know Malay lah. Okay. See you. Bye bye. อันนี้ก็ขายโทฟูใช่ไหมฮะที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำนะฮะแต่วันนะครับอยากจะแนะนำแน่ๆก็คือสวัสดีครับก็คือน้ำโต๊ะหู้คนที่นี่แหละฮะน้ำโต๊ะหู้อาจจะคนไทยก็รู้จักนะฮะคนที่นี่ก็มีขายทุกที่นะฮะซื้อได้เลยแต่วันนี้ผมจะแนะนำยี่ห้ออย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะฮะของสิงคโปร์นะฮะนี่คืออยู่แถวนี้ด้วยซาลาเปาน่าอร่อยเนี่ยโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ขายเกี่ยวกับเส้นนะฮะเส้นบะหมี่นะครับปัดไตใกล้ๆปัดไตอันนี้ก็ลูกชิ้นนะครับโอ้อันนี้ก็น่าอร่อยนะ แล้วก็ที่นี่เป็นโจ๊กนะฮะโจ๊กสวัสดีครับฮัลโหลคนที่นี่น่ารักน่ารักจริงๆนี่แหละที่วันนี้ท่านจะมาก็คือที่นี่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนนะฮะน้ำเต้าหู้ที่ขึ้นชื่อนะครับอะไรติดตัวนี
0: ้เจอแล้วค่ะน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคะขอบอกก่อนเขาสร้างสรรค์มาเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะ
1: ประมาณ50กว่าบาทนะครับอันนี้คนสารน้ำเต้าหู้แบบร้อนมีไรซ์โบมีข้าวพั่มข้างในนนนะครับข้างในนะครับ

0: มีแน่นอนมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไรซ์โบว
1: ์โอ้โอเคร้อนด้วย
0: อากาศร้อนแล้วก็กินร้อนๆเนี่ยดีไรซ์โบว์โอ้อร่อยจริงอันนี้อร่อยดูข้างในนะประมาณนี้ข้างในมีงาข้าวหรอไม่มีรู้สึกรสชาติข้าวนะแต่มีงาเยอะๆแล้วก็ข้างนอกก็เป็นโมจินะฮะอร่อยอร่อย
2: นอกจากหน้าตาจะดูน่ารับประทานแล้วนะคะโลโก้ของร้านที่เป็นรูปน้องถั่วน่ารักที่แลบลิ้นเลียปากแบบนี้นะคะโหก็น่าจะรับประกันได้ว่าของเขาอร่อยจริงค่ะจริงหรือไม่จริงนั้นต้องดูที่คุณฮิโร่แล้วล่ะค่ะตอนนี
0: ้ก็ร้อนนะครับโอ้ยขอโทษครับคุณผู้ชมนะฮะจอโทรทัศน์และหน่อยผมก็แล้วก็น้ำเต้าหู้นะฮะมีหลายแบบนะที่นี่ร้อนแล้วก็แยงก็มีแล้วข้างไหนจะมีนาตัวแดงแล้วก็มีเจลลี่มีอะไรแบบสมัยนี้ฮะสไตล์สมัยนี้แบบสมัยนี้นะเพราะว่าคนที่ปกติกินน้ำเต้าหู้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะอายุสูงหน่อยใช่ไหมฮะแต่มิสเตอร์เบนเนี่ยอุตส่าห์ทำโลโก้น่ารักขนาดนี้ฮะก็ให้วัยรุ่นหรือว่าเมื่อกี้เห็นเด็กใช่ไหมครับก็กินมิสเตอร์เบนตัวนี้นะครับมีหลายสาขาอันนี้คืออีโคอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์นะครับอร่อยอันนี้อร่อย
2: ใครจะมาทานที่ร้านนี้นะคะแนะนำว่ามาได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่ไหมคะ
1: อร่อยมากครับ
2: การที่เราได้เข้าไปรู้จักกับตราสินค้ายี่ห้อของสินค้าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่พบเจอในที่ต่างๆทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงการใช้ชีวิตแนวความคิดหรือมุมมองของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อีโฮทนติ่งคนเทลาประเทศได้เข้าไปอยู่ในใจของคนทนติ่งนั้นอาเซียนที่กำลังเติบโตขึ้นอีกไม่นานอีโฮทนติ่งจะเข้าสู่ระดับโลกฮิโรปขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกา
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดำเนินรายการโดยยานิสาชุโชติถาวรนะคะหรือปุ้ยค่ะ
0: และผมศิวกรธราวัชรศาสตร์นะครับครับ
1: ค่ะก็รายการของของเราเนี่ยนะคะสามารถรับชมออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกา30นาทีทางสามารถรับชมและรับฟังได้หลายช่องทางนะคะโดยทางวิทยุก็สามารถรับฟังได
0: ้ได้ครับที่ช่องวิทยุ AM นะครับ1575นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็คือ
1: เป็นเพจ Facebook นะคะสรานรมเรดิโอหรือยังมีช่องทางนึงนะคะ
0: โอ้โหเยอะจังเลยนะฮะ
1: เว็บไซต์ของทางวิทยุสรานรมค่ะ
0: ครับผมก็พวกเราก็จะมาพบปะกับทุกท่านนะครับในทุกๆอาทิตย์เลยเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอฟริกานะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็คนไทยไม่รู้จักมากเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคร
1: ับ ก็ในส่วนของอาทิตย์นี้เราจะเน้นไปที่ประเทศซูดาน
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องซูดานเนี่ยเราก็ยังคงเหมือนกับว่าช่วงวันนี้นะคะวันที่เราดำเนินรายการตรงกับวันวาเลนไทน
0: ์ใช
1: ่เห็นได้จากอิมพาล่า2ตัวเป็นคู
0: ่มาเป็นคู่นั่นเองนะครับ
1: เราก็จะเริ่มเกริ่นๆเป็นเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับวาเลนไทน์ในแอฟริกาค่ะ
0: แน่นอนเพราะว่าโอเคอย่างเมื่อวานนี้ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คงเป็นวันที่ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้รับหัวใจสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมาย มีคนแอบมาบอกรักหลายคนได้ดอกกุหลาบบางคนอาจจะถูกเซอร์ไพรส์แต่งงานหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอยากจะรู้ว่าพี่ปุ้ยครับในแอฟริกาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมวาเลนไทน์ที่แตกต่างจากเราหรือจากประเทศ อื่นยังไงบ้างหรือเปล่า
1: อ๋อค่ะโดยที่อาทิตย์นี้นะคะเราก็เอาข้อมูลเอาเกร็ดเล็กน้อยมานำเสนอเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ในแอฟริกาเราจริงๆเรามี3ประเทศเนาะซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกัน
0: มีจุดเด่น
1: มีจุดเด่นเราจะเริ่มกันขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศแรกนะคะประเทศแซมเบีย
0: อ๋อครับ
1: ค่ะแซมเบียเนี่ยนะก็จะมีวิธีที่ฉลองเขาบอกว่าประดับตกแต่งอย่างของเมืองไทยนะก็จะเห็นเป็นสีชมพูสีแดงเป็นหลักแต่ของแซมเบียเนี่ยเขามีทั้งสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำ
0: สีดำด้วยเหรอครับปุ้ยทำไมสีดำ
1: สีดำเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเหมือนส่วนเป็นสีของธงชาติเขาด้วยนะแล้วก็เป็นเหมือนของประเทศเขาเองที่ตกแต่งสีดำแล้วก็วันวาเลนไทน์นะคะของประเทศแซมเบียเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวคู่รักเท่านั้นแต่เขาถือว่าเป็นเทศกาลที่เอาไว้เฉลิมฉลองความรักระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วย
0: แปลว่าความรักไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนรักเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรอบๆข้างได
1: ้
0: โดยไม่จำกัดหญิงก็แปลว่าสีดำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นสีที่อัปมงคลหรือว่าตรงข้ามกับความรักเท่าไหร
1: ่
0: ในความหมายของคนแซมเบียหรือแอฟริกาโดยรวมด้วยซ้ำไปจะเป็นสีที่เป็นมงคลหรือเปล่า
1: อินเทรนด์เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไปได้นะคะ
0: ก็เป็นไปได้ก็น่าสนใจว่าเราให้ดอกกุหลาบสีดำแก่คนได้
1: จะรอดไหม จริงๆก็มีประเทศอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับความจริงแซมเบียไม่ใช่เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศเดียวนะครับอีกประเทศนึงเราข้ามกันมาที่ประเทศกานาเองครับกานาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันตกใช่ไหมครับพี่ปุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ประเทศกานาเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ไม่ต่างกับประเทศอื่นๆเลยก็จะมีการให้ดอกไม้ให้ดอกไม้สีแดงให้ช็อกโกแลตให้อะไรกันอย่างนี้นะครับอย่างที่ผู้ชมอาจจะท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook จะเห็นอยู่นะมีลูกโป่งมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นครับพี่ปุ้ย
1: อ่าฮะ
0: ที่กานาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ก็จะมีการเรียกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พิสูจน์เลยล่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
0: รักใคร
1: ชอบใคร
0: นะครับแต่ว่าดูยังไงครับดูโดยการที่บอกว่าวันนี้เราต้องไปเดทกับคู่รักถ้าหากว่าคู่รักเนี่ยไม่เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ที่หนึ่งในใจ
1: ใช่เป็นวันที่พิสูจน์ความรัก
0: พิสูจน์กันเราจะได้รู้กันว่าเป็นรักแท้หรือแค่สื่อสารนั่นเองนะครับนั่นแปลว่ายังไงครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเกิดมีแฟนแต่ว่าแฟนเราไม่ได้เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าจบละไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่แล้ววันน
0: ี้เป็นแค่การสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหน แฟนมาเชิญไปเดทคุณผู้หญิงคนไหนที่แฟนมาเชิญไปเดทด้วยเนี่ยแปลว่าโอเคคนนี้ที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนั้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ้ยแปลว่าวันนี้นอกจากจะมีคู่รักที่อาจจะมีคู่รักเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็จะมีคู่รักที่แตกหักออกไปอีกจำนวนไม่น้อยเลยก็เป็นไปได้
1: ใช่
0: เป็นวันแห่งความจริงที่จะได้เปิดเผยกันก็เป็นที่กาน่าก็น่าสนใจไม่น้อย
1: มีอีกที่นึงที่แอฟริกาใต้อันนี้เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือว่าถึงขั้นแบบกาน่านะแต่คือมีทางออกคือจริงๆแล้วของแอฟริกาใต้เนี่ยเพราะว่าก็จะมีผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบอกไปในว่าฉันชอบเธออยู่ก็มีการติดชื่อไว้ที่เสื้อผ้าแขนเสื้ออะไรเงี้ยให้รู้เป็นในว่าคนชื่อคนนี้ชอบอยู่นะ
0: หรอคะพี่ปุ้ยหมายความว่าสมมุติเราเป็นผู้หญิงในแอฟริกาใต้ก็จะเหมือนกับมีการปักชื่อของคนที่แอบชอบไว้
1: เขาบอกมันจะมีแบบเป็นแบบอาจจะเป็นเข็มกลัดหรือเป็นอะไรที่บอกชื
0: ่อ
1: ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าดูท่าแล้วจะนกก็บอกไปว่าอ๋อชื่อซ้ำกันเยอะค่ะ
0: คือความจริงก็เป็นเรื่องดีสำหรับคุณผู้ชายที่อยากรู้ว่าใครแอบชอบเราอยู
1: ่
0: เราก็จะได้แบบไปเดินดูตามแขนเสื้อของ ของเพื่อนๆว่าเอ๊ะมีชื่อเราปักอยู่ที่ไหนไหมแต่ผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ชื่อคุณนะซะหน่อยแบบชื่อนี้มันเกลือมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้เขินกันไปหรือเปล่าหรือยังไงก็
1: เป็นไปได
0: ้ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะนำมาปรับใช้กับในบ้านเราด้วยก็ได้นะ
1: ปีหน้า
0: ใช่เผื่อแบบเป็นการป้องกันการนกกันเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ความจริงถ้ามันนกปุ๊บก็ปล่อยเขาซาฟารีที่แอฟริกาไปเลย
1: เพิ่มความ
0: เพิ่มจำนวนประชากรของสัตว
1: ์
0: ของสัตว์ป่าใน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติกับคุณสู่ป่าไปนะครับพี่ปุ้ยโอเคก็เป็นบรรยากาศของวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็จะได้รู้ว่าที่อีกซีกโลกหนึ่งของโลกเราเนี่ยเขาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์กันยังไงนะครับในแอฟริกาก็จริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็น่าสนใจมากก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศอื่นมากเท่าไหร่โดยรวมก็ให้ดอกไม้กุหลาบอะไรกัน
1: ก็มีความในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่าง
0: ถูกต้องและที่สำคัญช็อกโกแลตที่หลายๆคนได้รับทานเมื่อวานนี้แน่นอนคือมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยเลยว่าอินกรีเดียนผลิตอะไรนะ
1: ผงโกโก้ตัวเมล็ดคาคา
0: โอเมล็ดโกโก้ที่คือช็อกโกแลตก็ผลิตมาจากโกโก้ซึ่ง
1: จริงๆแล้วประเทศในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลกเลยในการผลิตเมล็ดโกโก้มาให้พวกเรา
0: ได้รับประทานกันได้ให้คู่รักได้มาให้กันเมื่อวานนี้นะครับก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมก็ได้มีการบริโภคสิ่งของที่มาจากแอฟริกาเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเหมือนกัน
1: จริงๆแอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
0: มากๆนะครับพี่ปุ้ยโอเคอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้เกริ่นกันไปนะครับพี่ปุ้ยว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศซูดานนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูดานมานำเสนอให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับ
1: จริงๆเพราะซูดานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นักเราก็จะมีเกิดเล็กนิดน้อยมาเริ่มต้นด้วย
0: เริ่มจากนี้ดีไหมครับพี่ปุ้ยซูดานอยู่ที่ไหน
1: ตอบว่าทวีปแอฟริกาคงไม่พอนะคะจริงๆซูดานเนี่ยอยู่ถ้ามองในแผนที่เนี่ยนะคะจะอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในแถบแอฟริกาเหนือซูดานก็จะอยู่ติดกันเลยลงมาทางใต้นะคะ
0: มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาทูมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นภาพบนอากาศของเมืองคาทูมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นแอฟริกาอย่างที่พวกเราคิดซะหน่อยเลยนะครับที่จะแบบว่าแห้งแล้งหรือว่ากันดารก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับ
1: แล้วก็มีแม่น้ำสายหลัก
0: หลายผ่านนั่นก็คือแม่น้ำ
1: นาย
0: นั่นเองนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่แค่ในอียิปต์หร
1: อ
0: ไม่นะครับความจริง
1: มันก็ไหลผ่านหลายประเทศ
0: หลายประเทศอยู่นะโอเคก็ซูดานนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในทวีปแอฟริกานะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากในแอฟริกานะครับอันดับหนึ่งเลยก่อนปี2011แต่ในปี2011เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ แตกออกมาหมายความว่าเกิดประเทศใหม่ขึ้นในภูมิภาคแอฟริกานั่นก็คือประเทศเซาท์ซูดานนั่นเองนะครับก็แตกออกมาจากประเทศซูดานก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยซูดานกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในทวีปแอฟริกาซึ่งก็ยังใหญ่อยู่ดีใหญ่กว่าไทยประมาณ5เท่าเลยนะครับ
1: จริงๆใหญ่รองมาจากประเทศแอลจีเรียและเราจะเรียกว่าคองโกแต่คืออันนี้นะคะเนื่องจากคองโกเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันนี้คือจะใหญ่รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะค่ะแล้วตัวชื่อประเทศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อประเทศซูดานเองมาจากภาษาอาหรับิก ค่ะเป็นคำแปลคือถ้าเป็นภาษาอาหรับิกเนี่ยนะคะก็จะแปลกันว่าเป็นพื้นที่ของคนผิวสีหรือจะว่าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะบอกบิลาดอัสซูดาน
0: นี่คือภาษาอาหรับิก
1: ภาษาอาหรับิกเลย
0: ค
1: ือเป็นที่มาของคำว่าซูดาน
0: ซูดานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าประชากรของซูดานอย่างที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีน่าจะพอเดาได้ว่าก็เป็นคนที่เป็นผิวสีเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่ปุ้ยทราบมาว่าแอบได้ยินมาว่าความจริงซูดานในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พูดถึงประเทศแต่มันคืออาณาจักรซูดานคือกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเป็นดินแดนของคนที่เป็นผิวสีด้วยนั่นเองนะครับ
1: อาณาจักรสมัยก่อน
0: อาณาจักรสมัยก่อนใช่มันก็จะอยู่ประมาณแอฟริกาตะวันออกพาดยาวไปถึงแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนั่นเองนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาณาจักรมันไม่ใช่เป็นประเทศนะครับและอย่างที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่ไหลผ่านกรุงคาทูมนั่นคือแม่น้ำไนล์นั่นเองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแม่น้ำไนล์ต้องผ่านอียิปต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีที่มาอีก
1: มันไม่ใช่
0: แค่อียิปต์นะสิครับเพราะว่าความจริงแม่น้ำไนล์เนี่ยนะครับมันเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำที่ชื่อว่าไวท์ไนล์กับบลูไนน์นั่นเอง
1: นายสีขาวกับนายส
0: ี
1: เง
0: ิน ใช่นายสีขาวกับนายสีเงินมารวมกันที่ซึ่งแม่น้ำอย่างแม่น้ำบลูไนน์เนี่ยมันก็ไหลมาจากเอธิโอเปียมีที่มาจากเอธิโอเปียนั่นเองนะครับแต่อย่างแม่น้ำไวท์ไนน์เนี่ยมันก็ไหลมาตั้งแต่ซาอุดิซูดานแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาที่คาทูมนั่นเองในซูดานนะครับก็เลยทำให้เนี่ยซูดานก็เลยคาทูมก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมระหว่างแม่น้ำสองสายมารวมกันแล้วก็ไหลขึ้นไปที่อียิปต์นั่นเองนะครับ
1: เพราะเวลาเรามองในแผนที่ค่ะเวลาพูดว่าแม่น้ำไหลเราจะชอบนึกในใจว่ามันคือไหลลง
0: ใช่ไหลลง
1: แต่ในแผนที่เนี่ยนะคะที่เราสื่อมันจะไหลขึ้น
0: คือใช่คือซูดานนี่มันอยู่ทางใต้ของอียิปต์มันก็จะขัดแย้งกับความเป็นโลจิกของเรานิดนึงว่าทำไมไหลขึ้นแต่ว่าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าอียิปต์มันก็เลยทำให้
1: ไหลลง
0: ไหลลง
1: ไปที่ปากแม่น้ำ
0: ใช่ซึ่งก็อยู่ที่อียิปต์นั่นเองนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยกว่า 60% เลยก็ว่าได้ของแม่น้ำไนล์ทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะไหลพาดผ่านซูดานเพราะฉะนั้นซูดานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำไนล์เต็มๆเลยนั่นเอง
1: อู่ข้าวอู่น้ำเลยนะ
0: ใช่อู่ข้าวอู่น้ำเลยก็เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแม่น้ำกันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยตอนแรกเราพูดว่าซูดานแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเทศละพี่ปุ้ยทราบไหมครับว่าซูดานมีวันชาติวันที่เท่าไหร่
1: เราจะได้รางวัลไหมอ่ะ
0: ตอบแล้วก็เราก็จะ ได้ความรู้กลับไป
1: ได้ความรู้กลับไปค่ะคือวันชาติของซูดานเนี่ยนะคะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีจริงๆแล้ววันชาติวันที่ตรงกับวันที่1เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศซูดานประเทศเดียวแต่ยังมีประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะคะแคเมรูนอันนี้ก็คืออยู่ในทางแถบแอฟริกาตะวันตกเช็กและเฮติก็ถือว่ามีวันชาติตรงกับวันเดียวกัน
0: ปีใหม่
1: ปีใหม
0: ่ก็ดีก็ถือว่าฉลองไปเลยทีเดียวทั้งวันชาติแล้วก็วันปีใหม
1: ่นี่จะไม่ได้หยุด2วัน
0: ก็เสียใจแต่ว่าก็
1: คุณเลือก

0: ปีใหม่ก็ถือว่าได้เริ่มศักราชใหม่ๆเป็นพร้อมกับอะไรใหม่ๆของประเทศซูดานไปเลย
1: ยังพูดถึงอาณาจักรเลยบอกว่าซูดานจริงก็มีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: ถูกต้องครับอย่างที่พวกเราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าซูดานเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีแม่น้ำไนล์ไหลผ่านทำให้เกิดกลายเป็นความเจริญรุ่งเรือง civilization ตามมาแน่นอนครับว่ามันก็เลยหมายว่าเครื่องหมายหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองนั้นเนี่ยคือ
1: พีระมิด
0: นั่นเองพีระมิดก็เหมือนกับแม่น้ำไนล์ที่คนก็นึกว่าต้องมาจากอียิปต์เท่านั้นความจริงแล้วเป็นความคิดที
1: ่ยังไม่ถูกต้องสิเดียวมันมีอะไรมากกว่าน
0: ั้นมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะมีพีระมิดแล้วเนี่ยในซูดานก็ยังมีพีระมิดด้วยซึ่งมีไม่พอแต่ว่ามีปริมาณจำนวนมากกว่า
1: ถึง2เท่า
0: ถึง2เท่าของอียิปต์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเขาบอกมีประมาณมากกว่า200พีระมิดเลยทีเดียวซึ่งก็จำนวนเนี่ยเข้าใจว่าคงยังต้องนับไปต่อเรื่อยๆเพราะมันก็มีการค้นพบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะพี่ปุ้ยแต่ว่าตอนนี้ปริมาณที่ที่เขาค้นพบแล้วเนี่ยนับเจอแล้วเนี่ยก็มากกว่า200เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีระมิดที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมีเอกลักษณ์มี
1: ทรงมันจะไม่ค่อยเหมือนที่เราเห็นภาพทั่วไปเวลาเรานึกถึงพีระมิดที่มันจะแหลมๆมันจะมีทั้งหลายรูปทรง
0: ทั้
1: งโค
0: ้
1: งทั้งเล็กเป็นแถวอยู่เป็นกลุ่ม
0: ใช่นะครับก็แต่ว่าหลักๆแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สื่อแสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของทั้งซูดานแล้วก็อียิปต์แล้วก็ในหลายๆประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับพีระมิดนั่นเองนะครับพี่ปุ้ยก็น่าสนใจไม่น้อยก็ใครสนใจไปเที่ยวก็เชิญได
1: ้
0: น
1: ่
0: าสนใจมาก
1: มีอะไรให้ค้นพบในซูดานอีกเยอะเลย
0: เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับพี่ปุ้ยเลยเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของซูดานมาเล่าให้ฟังต่อครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็โอเคต่อจากเรื่องเมื่อกี้นะครับนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดถึงอดีตละอดีตของซูดานเป็นไงตอนนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจจุบันมากขึ้นว่าซูดานเขาเนี่ยมีเทศกาลอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกเลยที่เราอยากจะนำเสนอมากๆก็คือกีฬาของซูดานนั่นเองนะครับอย่างเมืองไทยก็จะมีกีฬามวยไทยซูดานก็จะมีมวยซูดานเหมือนกันเป็นมวยปล้ำนะครับชื่อว่านูบ้ามวยปล้ำนูบ้านะครับหรือนูบ้าเวสลิงนั่นเองนูบ้าคืออะไรครับนูบ้าเนี่ยคือชนเผ่าหนึ่งของซูดานนะครับที่อยู่อาศัยทางตอนในรัฐที่ชื่อว่าคอร์โดฟานนะครับใต้ South คอร์โดฟานนะครับซึ่งมันจะอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ชื่อว่านูบ้านั่นเองนะครับซึ่งคนชนเผ่ากลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนกว่าล้านคนเลยทีเดียวนะครับพี่ปุ้ยซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมธรรมเนียมในการเนี่ยมาเล่นมวยปล้ำกันแล้วมันก็ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของซูดาน
1: เป็นที่นิยมในประเทศ
0: เป็นที่นิยมในประเทศทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปซูดานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร
1: ์
0: หลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมในวันศุกร์นะครับเขาก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมาเล่นมวยปล้ำกันนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับก็เนี่ยจะมีมาเล่นมวยปล้ำกันหลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าความเก่งของคนเราเนี่ยมีได้ถึงขนาดไหนก็มาพิสูจน์ตัวเองก็มาพิสูจน์กันได้ที่นี่นั่นเอง
1: พิสูจน์ในสังเวียนนะ
0: พิสูจน์ในสังเวียนนะครับพี่ปุ้ย
1: ค่ะส่วนอันนึงที่จะนำเสนอต่อนะคะนอกหลังจากที่มีเรื่องมวยปล้ำหนูบ้าแล้วเนี่ยจะนำเสนอเป็นเรื่องอีกอันนึงคือเฉลิมฉลองเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะคะในประเทศซูดานโดยเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามุสลิมคริสต์มาสหรือว่าเรียกในภาษาอาหรับิกสำเนียงของซูดานก็จะมูลิดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตรงกับวันที่25ธันวาคมอย่างที่เราคิดกันมุสลิมคริสต์มาสเนี่ยนะคะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดนะคะซึ่งเป็นอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนว่าในประเทศซูดานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เขาจะนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นแล้วนี่เขาก็จะฉลองเป็นมุสลิมคริสต์มาสโดยในวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนวันเฉลิมฉลองใหญ่ทั่วไปของปีก็จะมีคนจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงก็จะมาเฉลิมฉลองจะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการร้องเพลงมีเทศกาลเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเทศกาลวัดเป็นอะไรค่ะนึกจริงๆแล้วเราก็ดูเหมือนเทศกาลวัดจะมีคนมางานวัดใช่ค่ะมีมาเฉลิมฉลองก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่เฉลิมฉลอง

0: รื่นเริงมีความสุขประจำใหญ่ของปีค่ะแต่ว่าวันมุสลิมคริสต์มาสหรือมูลิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติมันก็จะไม่ได้ตรงกันทุกวันในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะคะก็จะคำนวณปีต่อปีไปค่ะ
1: ก็ต้องดูปฏิทินฟ้าพระจันทร์
0: พระจันทร
1: ์ดวงดาวไปก็ต้องคอยถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปชมในเทศกาลนี้ก็ต้องคอยดูดีๆต้องคอยติดตามข่าวว่าปีนี้จะตรงกับวันไหนนั่นเอง
0: แต่เข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คือจะมีเฉลิมฉลองไม่จำกัดเฉพาะในประเทศซูดานจะรวมถึงประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมเป็นเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามต้องถามดูได้ว่าปีนี้วันไหน
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของนิทรรศการเนี่ยเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของอะไรของแต่ละคนของแต่ละ
0: ประเทศ
1: ไปนะครับสุดท้ายครับพี่ปุ้ยเมื่อกี้พี่ปุ้ยพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองแต่เป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของย้ายมาเรื่องเข้าตีมาเลยนะครับเป็นเรื่องของการแต่งงานชาวซูดานแต่งงานเนี่ยแน่นอนนะครับพี่ปุ้ยว่าการแต่งงานของในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีกิมมิกมีเอกลักษณ์จุดเด่นต่างๆกันไปอย่างประเทศซูดานนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีความที่เขาเรียกเป็นอุตสาหกรรมเลยนะเป็นอุตสาหกรรมแต่งงานที่นำรายได้เป็น GDP ของประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นการกระจายรายได้นะครับเพราะว่าที่ซูดานเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานจัดกันแค่วัน2วันเขาจัดกันเป็น2ถึง7วัน
0: เรียกว่าเป็นอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์ได้เลย
1: อาทิตย์จัดกันเป็นอาทิตย์ครับทำไมถึงนานขนาดนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าที่ซูดานเนี่ยให้ความสำคัญกับประเพณีเนี้ยมากประเพณีนี้มากๆนะครับก็จนทำให้เหมือนกับในการจะแต่งงานครั้งนึงมันก็ต้องมีการเตรียมตัวการตกแต่งการวางแผนอะไรเยอะแยะมันก็เลยแตกมาเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆมากมายเช่นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
0: เครื่อง
1: ประดับอุตสาหกรรมคอสเมติกเครื่องสำอาง
0: เฮนน่าที่เป็นเหมือนกับการระบายที
1: ่การเพ้นท์เฮนน่าคือเหมือนกับเป็นลายศิลปะบนตาม
0: ลำตัว
1: มือหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายรายได้ออกมาได้อย่างมากๆเลยนะครับพี่ปุ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ซูดานเขามีการจัดงานแต่งงานหลายๆวันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คน2คนได้ประโยชน์แต่ว่าก็คือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าแบบ Sudanese Wedding มันก็จะแบบมีคลิปยิ่งใหญ่ทำแบบอลังการมากๆเลยนะครับ
0: เพลงก็เพราะด้วยนะบางทีมีฟังเพลงมีอะไรนะคะ
1: ใช่ยิ่งถ้าบ้านไหนรวยโอ้โหปิดซอยเลี้ยงปิดเมืองทั้งเมืองเลี้ยงเลยก็ได้นะครับก็ดีก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการแต่งงานมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของในแต่ละวัฒนธรรมได้นะครับปุ้ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซูดานคร่าวๆนะครับที่เราอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะอะไรอย่างนี้อยากจะมีเสริมครับให้ปุ้ยนอกจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยซูดานเนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วอุตสาหกรรมเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์อันนึงที่เขาเนี่ยขายได้ดีมากๆเลยนะครับเขาเรียกเป็นกัมอาคาเชียหรือ
0: กัมอาราบิกหรือเปล่าก
1: ัมอาราบิกนั่นเองครับใช่มันมีกัมอาราบิกเอาไว้ทำอะไรครับพี่ปุ้ยรู้ไหม
0: อ่ะอันนี้มันเหมือนจะรู้แต่ไม่แน่ใจคือเป็นเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมจำได้ว่ามันจะมีพวกกัมอาราบิกเยอะมากเลยมีอะไรบ้างนะคะ
1: จะมีจริงๆทำได้หลายอย่างที่พี่ปุ้ยบอกนะครับหลักๆเขาก็จะนำเข้ามาทำเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
0: ใส่ใน
1: เครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าลองรีเสิร์ชดูก็อาจจะมาทำเป็นส่วนประกอบของสีน้ำสีอะไรก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากนะครับน่าสนใจไม่น้อยเป็นเรื่องในด้านอุตสาหกรรม
0: เพราะว่าซูดานเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหลักที่มีกัมอาราบิกนี้
1: ใช่ที่ผลิตกัมอาราบิกได้แล้วก็ส่งออกนะครับประเทศไทยเราก็นำเข้ามาไม่น้อยเลยนะก็มีบริษัทนำเข้ามาเหมือนกัน
0: พูดถึงเรื่องการนำเข้าการส่งออกจริงๆแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่สำคัญหนึ่งของทางกองแอฟริกาเลยที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะ
1: ถูกต้องครับนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซูดานก็มีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทำการค้าแล้วก็การลงทุนการทำธุรกิจนะครับในซูดานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทย และ BOI นะครับมาร่วมการจัดงานสัมมนาหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนั่นเองนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีพบกับภาคเอกชนที่ได้เคยมีโอกาสไปสำรวจลู่ทางทางธุรกิจในซูดานแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาฟังกันว่าเอ๊การจะไปลงทุนในซูดาน potential คืออะไรอุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจและจะเข้าไปยังไงเพราะมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นประเทศที่เรารู้จักกันมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีผู้แทนจาก BOI มาคอยให้คำแนะนำด้วยนะครับว่าจะเข้าไปอย่างเงี้ยจะยังไงแล้วก็ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
0: เป็นเหมือนคลินิกที่จะให้สามารถสอบถามได
1: ้ถูกต้องเป็นคลินิก
0: จัดขึ้นที่ไหนคะ
1: จัดขึ้นที่ห้องนราธิปนะครับกระทรวงการต่างประเทศเวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับที่ห้องนราธิปบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นกระทรวงการต่างประเทศโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้นะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้หรือถ้าว่ามองไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ข้างๆลิงก์เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันอย่าลืมว่าหมดเขตลงทะเบียนวันศุกร์นี้แล้วนะครับพี่ปุ้ย
0: ต้องรีบหน่อยแล้วล่ะ
1: ต้องรีบหน่อยนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ได้พบปากกับผู้แทนของซูดานตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวที่มาขอให้คำแนะนำหรือว่าให้ความเชื่อมั่นอย่างน้อยก็เข้าไปถามเขาก็ยังดีว่าเอซูดานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะยังไม่ต้องลงทุนก็ได้แค่ไปลองดูซิว่าซูดานเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อในอนาคตเรามีโปรเจกต์อะไรก็จะได้
0: ใช่ค่ะ
1: เตรียมตัวในอนาคตนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนว่าอาทิตย์นี้เป็นซูดานใช่ไหมครับพี่ปุ้ยแล้วอาทิตย์หน้าล่ะครับ
0: อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีอีกประเทศนึงที่จะนำเสนอนะคะเหมือนชื่อคล้ายๆกันแหละเราเคยพูดไปหน่อยแล้วล่ะเมื่อตอนต้นคือเซาท์ซูดาน
1: เซาท์ซูดานนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยนะครับที่กำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกองกำลัง
0: รักษาสันติภาพ
1: รักษาสันติภาพของ UN นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นในรูปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีที่จำนวนหนึ่งอยู่ที่ซาอุดิซูดานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะส่งไปเพิ่มอีกตั้งกว่า200คนเลยนะครับพี่ปุ้ยก็
0: กลางปีหน้า
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้เดือนมิถุน
1: ายนใช่ครับก็อาทิตย์หน้าเราจะได้มาลองดูกันว่าเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขากันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่ปุ้ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ได้ในอาทิตย์หน้านะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับวันนี้ที่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเอาใจคนชอบทำผิดพลาดด้วยการสอนเรื่องคำขอโทษนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะเดินไปชนชาวพม่าหรือไปทำให้สาวพม่าต้องอกหักจะได้กล่าวคำขอโทษได้ถูกต้องกับสถานการณ์นะครับอย่ารอช้าเลยนะครับเรารีบไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำขอโทษในภาษาพม่านะคะมีหลายอย่างหลายสถานการณ์นะคะก็แล้วแต่อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราจะใช้ยังไงนะคะก็มาดูกันนะคะคำขอโทษของในภาษาพม่าเนี่ยเรามีแบบหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าหาว่าเราไปชนกับใครสักคนหนึ่งด้วยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจนะคะไปชนหรือว่าไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดนะก็ถ้าผู้ใหญ่เราก็ต้องใช้คำนี้นะคะถ้าหาว่าเป็นเด็กล่ะคะนะผู้ใหญ่ก็ลียิ้มยิ้มแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่ายาบาดีเกซามาชิบาบูนะยาบาเดเกซามาชิบาบูแปลว่าไม่เป็นไรจ้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเราใช้คำที่เป็นสองคำรวมกันนะคะที่จริงยาบาเดยาบาเดที่เป็นคำใช้นี้ก็เราใช้ได้เหมือนกันแต่อีกคำหนึ่งที่เป็นเกซามาชิบาบูนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆก็ it doesn't matter นะคะก็เราก็มาใช้เกซามาชิบาบูนะเกซาแปลว่าธุระมาชิบาบูแปลว่าไม่มีธุระแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็เราใช้คำที่ว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่ายาบาเดนะเกซามาชิบาบูอันนี้แสดงว่าเขาอภัยให้เรานะโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปโดนหรือไปชนกับเขาถ้าว่ากรณีที่แบบเราไปเหยียบเท้าของเด็กหรือว่าไปชนกับเด็กเนี่ยฮะเราก็บอกว่าตะมี่มาตอลูกหนอต้ามาตอลูกหนอนะมาตอลูกหนอหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเด็กก็เลยตอบเราว่าย่าบาเดยิ้มแล้วก็บอกว่าย่าบาเดคำยาหรือว่าย่าบาเดเชนนะเขาก็เลยพูดแบบนี้นะด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ไปเหยียบเด็กเนี่ยเราก็บอกว่ามาตอลูกเนาะก็เขาก็เข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะอันนี้เป็นเวลาเราไปชงกับผู้ใหญ่ก็อีแบบหนึ่งกระรอเนาะกระรอกระรอเนี่ยใกล้เคียงกับขอโทษมากเลยนะขอโทษขอโทษใช่ไหมคะเราก็พูดซ้ำกระโดกระโดหนอนะใส่หนอเข้าไปที่แบบสุภาพมากเลยนะคะกระโดกระโดหนอแล้วเวลาเราพามไปต่อหน้าผู้ใหญ่นะเราก็ก้มหัวนิดนึงแล้วก็กระโดหนอขอโทษนะขอโทษคำขอโทษที่แบบกระโดหนอเนี่ยเราก็ก้มหัวเข้าไปตัดหน้าผู้ใหญ่อะไรเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากระโดดเนาะกระโดดกระโดดก็เราก็ไปนะก็คำขอโทษเนี่ยมีหลายแบบอ้าวอีกอันนึงที่แบบเราจะถามคนอื่นว่าเราไม่รู้จะไปยังไงเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ถามเขาเวลาเราจะถามเขาเนี่ยเราใช้คำที่แบบภาษาอังกฤษว่า excuse me เนี่ยนะภาษาไทยก็ขอโทษนะคะใช่ไหมคะคำขอโทษเหมือนกันแต่ภาษาพม่าเนี่ยไม่ใช่กระโดกระโดดแล้วนะคะเขาจะถามคำถามอะไรที่ไปจะแทรกเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าจะเซ่เล่าหนอนะจะเซ่เล่าหนอแล้วก็ถามต่อว่าจะไปยังไงอะไรพวกเนี้ยเราก็ถามต่อได้นะแต่ตอนแรกที่ไปขอโทษนะคะเนี่ยจะเซ่เล่าหนอนะไม่ใช่กระโดกระโดแล้วนะจะเซ่เล่าหนอนะจะมาสกอซีตัวเฉินเดจะมาสกอซีตัวเฉินเดคำที่จะพูดเนี่ยเราก็แทรกเข้ามาไ และข้างหน้าก็คือจะเซ่เล่าเนาะอะไรทำนองนั้นนะคะเวลาเราไปทำอะไรที่แบบผิดกับเขาเราก็ต้องใช้คำที่ว่าคุณลูกป่าเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดนะคะคุณลูกป่าแปลว่าอภัยให้ด้วยนะคะจะมาต้องบานบาเดนะดิฉันขอโทษจริงๆค่ะนะคะไม่ใช่ที่แบบกระโดดกระโดดแล้วด้วยเนาะคุณลูกป่าเนาะจะมาต้องบานบาเดจะมาต้องบานบาเดเพราะฉะนั้นคำขอโทษเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไปได้เลยค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปชงกับคนอื่นเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็ใช้คำที่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยนะไม่ได้ตั้งใจนะคำที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจะมีเล่าตามาโหปาบูจะมีเล่าตามาโหปาบูนะคะจะมีเล่าตามาโหปาบูนะคำสั้นๆน่ะมีไหมคะอาจารย์มาตอตะซาบามาตอตะซาบานะมาตอตะซาก็คือแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะมาตอตะซาบาก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็บทสนทนาการเนี้ยเป็นยังไงบ้างเราใช้ยังไงกับตัวอย่างที่แบบเราเรียนมาวันนี้เนี่ยมาดูที่บทสนทนาการนะคะ

0: กระโดดบ้านเนาะกระโดดกระโดดจะมาตะเมนเล่าตามไม่เข้าบ่าวผู้ชิน
1: โอเคโอเคย่าบาดะเกษามะชิบาว
0: อ๋อซาจิได้เบเบ้ตั้วยามาแล้วရှင
1: ်อ๋อเต่เต่ตั้วบีเบเบ้กล้วยตั้วมา
0: จิซุติมาแล้วရှင
1: ်ย่าบาดะครับ

0: ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษจากเบอร์มาซึ่งน่าจะมาจากคำว่าบาม่าเป็นชื่อชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่ามาเป็นเมียนมาที่แปลว่าเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี1989ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนทว่าชื่อเมืองรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันสำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะรัฐบาลพม่าต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตนให้ชัดเจนแต่สำหรับชาติตะวันตกก็ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าเบอร์มาเช่นเคยสังเกตจากแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติจะพบว่ามีการระบุชื่อไว้ทั้งสองแบบและสำหรับคนไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าพม่ามาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการขอโทษในภาษาพม่ากันไปแล้วนะครับการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านจะทำให้เราได้เปรียบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็เหมือนกับคำที่เขาพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาไทยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยแล้วกลับมาฝึกฝนภาษาพม่ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับประเทศพม่า กับประเทศไทยเราเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อดีตดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความเหมือนในหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องเทศกาลสำคัญด้วยนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นบ้านเรานั้นมีเทศกาลสงกรานต์พม่า ก็มีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้นะครับอาจารย์มิมิของเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลสำคัญของพม่ากันนะครับถ้าอยากรู้ว่าพม่ามีเทศกาลอะไรบ้างก็ต้องไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับเทศกาลในพม่านะคะเหมือนแบบทันไทยค่ะมีหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเทศกาลอะไรว่าเรามาดูกันนะคะคำแรกก็คือเทศกาลนะคะเทศกาลเราเรียกว่าปุ่ยดอปุ่ยดอนะคะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วก็รีเวะแล้วก็อยากรู้ว่าเรียกว่ายังไงใช่ไหมคะก็สงกรานต์ของพม่าเนี่ยปีใหม่ของพม่านะฮะก็เราเรียกว่าตะจ๋านิติกูปุ่ยดอตะจ๋านิติกูปุ่ยดอทำไมถึงยาวเหลือเกินนะฮะที่จริงแต่จะปวยรอก็พูดได้เหมือนกันนะนิติกูหมายถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็รีเวทแล้วก็ต้องบอกเต็มๆคำเต็มๆก็คือแต่จะนิติกูปวยรอสงกรานต์เสร็จแล้วก็มีหวานวิสาขบูชาของคนไทยใช่ไหมคะก็ของพม่าก็เรียกว่ากะโซยาวเยตงปวยรออ้าวกะโซยาวเยตงปวยรอกะโซก็คือเดือนที่สองของพม่านะคะก็หลังจากสงกรานต์แล้วกะโซก็คือยาวเยตงปวยรอของพม่าทุกคนนะที่บ้านนะมีหม้อดินที่เขาบูชาผู้ใบสำเร็จนะฮะก็อันเนี้ยเขาก็เอาไปวันนั้นนะเขาก็เอาไปที่ต้นโพนะเขาก็ไปรดน้ำที่ต้นโพนะอันนี้เราเรียกว่ากะโซยาวเยตงปวยรอค่ะนะคะก็อีกอันนึงที่แบบสำคัญก็คือตรีจุดนะตรีจุดเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะตรีจุดเนี่ยออกพรรษาก็คือตรีจุดนะฮะตรีจุดเนี่ยเราก็เลยทุกบ้านนะมีโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีเทียนจุดข้างในใช่ไหมโคมไฟก็สวยงามเพราะว่าอันนี้เสียงนี้ก็คือทำให้เราไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วยโคมไฟนะฮะเป็นแบบนี้ก็ถ้าหาว่าบ้านไหนที่ไม่มีโคมไฟเราก็จุดเทียนเอาได้นะฮะก็เดือนนั้นที่ความพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นเนี่ยออกพรรษาเนี่ยเราก็มาจุดเทียนกันหรือว่าบ้านไหนที่มีโคมไฟก็จุดโคมไฟกันนะก็อันนี้เราเรียกว่าตรีจุมีทงปวยรอนะตรีจุแปลว่าเดือน10ของพม่านะฮะตรีจุก็เลยแบบมีทงมีแปลว่าไฟทงแปลว่าจุดเทียนปวยรอนะก็ช่วงนั้นเนี่ยออกพรรษาแล้วก็มีประเพณีของพม่านี่มีอะไรออกพรรษาถึงเราเรียกว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะท่านเดือนเนี่ยเดือนนั้นสำคัญมากเราต้องไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราก็คือเดือนนั้นเองอีเดือนนึงที่ไปทับมาก็คือเดือนพฤศจิกหรือว่าเดือนธันวาต้นๆ นะฮะเรามีอะไรเราก็เลยมาทำเปลี่ยนแบบธรรมเนปวยรอนะธรรมเนปวยรอก็คือเหมือนแบบคงพม่าทั้งหมดสามัคคีกันนะฮะหลังจากออกพรรษาแล้วแล้วก็มีธรรมเนปวยรอทำไมถึงทำธรรมเนปวยรอจะได้แบบทุกคนวันเวลานั้นนะพอมีเวลาว่างกันแล้วบ้างก็ธรรมเนก็คือต้องมาเกวนแบบ ีข้าวมีถั่วมีมะพร้าวนางาอะไรพวกเนี้ยคนไทยเรียกว่ากายาสัตว์คล้ายๆกันกับกายาสัตว์นะคะก็บางที่ก็เรียกว่าข้าวทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าคนพม่าเนี่ยอีกเทศกาลหนึ่งที่แบบอยากจะบอกว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะฮะเขาอะประมาณอายุ7-8 ขวบเนี่ยเขาจะบวชเนนกันนะฮะบวชเนนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็เจาะดังหูอุบะหูเจาะหูนะฮะก็อันนี้ก็เราเรียกว่าชิมพิวนาตาป่วยชิมพิวนาตามิงลาป่วยเอาใส่มิงลาเข้าไปด้วยชิมพิวนาตามิงลาป่วยหมายถึงชิมพิวแปลว่าทำให้เด็กคนนี้เป็นเข้าศาสนานะเป็นสามเณรนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เจาะหูแล้วก็บางคนทำเป็นแม่ชีด้วยนะเด็กประมาณ7-8 ขวบเนี่ยก็เด็กผู้หญิงก็ทำเป็นแม่ชีได้ก็เราเรียกว่าชิมพิวนาตะมิงลาป่วยไม่ใช่ป่วยหรอกนะคะงานเฉยๆป่วยนะฮะชิมพิวก็คือบวชเนนนะฮะนาตาก็คือจอดหูนะป่วยนะชิมพิวนาตาเมงลาป่วยอ้าวถ้าหาว่าเป็นบวชพระล่ะคะบวชพระเราเรียกว่ายะฮังขาเมงลาป่วยยะฮังขาเมงลาป่วยยะฮังแปลว่าอายุ20ถึงบวชได้ใช่ไหมคะก็ยะฮังขามิงลาป่วยค่ะเทศกาลตันตาเนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเรามาชมการที่บทสนทนากันนะคะว่าจะชวนยังไงที่ไปเที่ยวกันนะคะ
2: ซันดาเย่ดีเนี่ยตรินจุมีทุ่มป่วยตั้วจี้อ่ะเหรอ
3: เบมาแล
2: မျိုးแท้มา
3: ပြောစရာကောင်းမယ်เนา
2: ะအေးဗောဒါဆိုရင်ညနေတွေ့မယ်เนา
3: ะကောင်းပါပြီ
2: တွေ့မယ်လေ
4: ดอกประดู่สีเหลืองสดเป็นดอกไม้ประจำชาติพม่าชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทนทานนอกจากนี้ยังใช้ดอกประดู่ในงานพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญดอกประดู่เป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ของพม่าดอกประดู่จะส่งกลิ่นหอมสีทองอร่ามไปทั่วพม่าตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นการให้สัญญาณว่าเทศกาลปีใหม่ของพม่าเริ่มแล้วชาวบ้านจะนำดอกประดู่มาเสียบผมหรือมัดติดหน้ารถปักกระถางหม้อดินเป็นต้นประดู่จึงเป็นดอกไม้แห่งเทศกาลสงกรานต์ที่ช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตในช่วงต้นฤดูร้อนนอกจากนี้ชาวพม่าถือว่าดอกประดู่เป็นสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวความรักและโรแมนติกดังนั้นถ้าหนุ่มๆแอบหลงรักสาวคนไหนก็จะนำช่อดอกประดู่ไปมอบให้แทนความรู้สึกดีๆที่มีต่อหญิงสาวค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของราย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ลังการลงนามร่วมกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างๆถึงความร่วมมือไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ในคาบสมุทรเกาหลีการผ่อนปรนคว่ำบาตรหรือแม้แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือโลกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คำกล่าวของผู้นำคิมจองอึนหลังจากลงนามเสร็จสิ้นจนถึงวันนี้คนทั้งโลกก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

ความเคลื่อนไหวในรอบปีกับภาพลักษณ์ของสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าโลกยูโทเปียแห่งสังคมนิยมนั้นอยู่ลำพังและโดดเดี่ยวไม่ได้อีกต่อไปและอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ใช่วิถีทางที่พวกเขาจะต่อรองกับสังคมโลกได้ด้วยเช่นกัน

0: ูโทเปียสังคมนิยมในเกาหลีเหนือเขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บนเส้นขนานที่38ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเป็นจุดหมายของเส้นทางสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามแสดงแสนยานุภาพของสองค่ายอำนาจที่มีชีวิตของคนเกาหลีเป็นเดิมพันปันมุนจอมเขตปลอดทหารที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบัดนี้กลายเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวที่ทำให้สีหน้าบึ้งตึงของทหารเปลี่ยนท่าทีได้บ้างนายทหารสองคนมีหน้าที่คอยตรวจตราและคุ้มกันไปกับรถทุกคันที่ผ่านเข้าสู่เขตปลอดทหารด้วยบรรยากาศอันเป็นมิต
1: ร
2: Among the soldiers and people, and this is the only thing you can find in Korea.
1: 나는 여기 모인 당신들이 우리 나라의 통일을 조선 민족 내세의 간섭 없이 민족 자체의 힘으로 평화적으로 민족 자체로 평화적으로 이걸 투쟁에 적극적인 지대함이 있음을 표시하고 있습니다.
2: I hope you support our people's struggle for the country's reunification independently.
0: ก่อนที่จะเดินเท้าต่อไปยังเส้นพรมแดนที่ตั้งของห้องเจรจายุติสงครามเกาหลี

0: first it says that the armistice agreement signing hall. Mm-hmm. And so the U.S. imperialists provoked the war on June 25, 1950. Mm-hmm. But they were defeated by our heroic Korean people, and they signed their
1: agreement,
0: armistice agreement, on July 27, 1953.
2: ตื่นเต้นนะคะก็ได้ข้อมูลมากมายเขาบอกว่าโต๊ะนี้คือเป็นโต๊ะที่เซ็นอาร์มิสติสอะกรีเมนต์ตอนสมัย1953นั่นเองนะคะ

0: นี่สำหรับนี
1: ่ตื่นเต้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเซ็นสัญญาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างที่เห็นอยู่นะคะห้องสีฟ้านี้จะเป็นการควบคุมดูแลภายใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสีขาวๆจะอยู่ใต้อำนาจของเกาหลีเหนือนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3ทั้งหมดมีทั้งหมด7ห้องเนี้ยก็จะมีการประชุมมากกว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งนะคะก็คือจะมีการประชุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น bilateral หรือว่าเป็น multilateral นะคะแล้วก็จะมีการประชุมส่วนที่ต่างๆในห้องนั้น
2: เมืองเคซองที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือราว10กิโลเมตรจากเขตแดนที่เราเพิ่งจากมาเคยเป็นเมืองหลวงในยุคของโครยอภายหลังจากการผ่านพ้นยุคสามก๊กเกาหลีคือโคกรุยอแพ็กเจและชิลากษัตริย์นามว่าวังกอนได้รวบรวมคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นตั้งชื่ออาณาจักรว่าโครยอและที่นี่เคซองบ้านเกิดของวังกอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยซองชายภูมิที่เป็นเส้นทางการค้าโบราณใช้ติดต่อกับจีนและญี่ปุ่นพระนามของปฐมกษัตริย์ยุคโครยอวังกอนคำว่าวังมาจากชาวจีนที่เรียกเจ้าครองแคว้นหรือเจ้าครองนคร
3: Arabian continent through Silk Road, and these are the ginseng. Mm-hmm. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 years old. Birds. Mm-hmm. And this tower, small relics, is from the stone tower. And these beds used to be in the temples and kitchen things. And these clothes.Is for the noble, for normal people, and these were used by noble people during that time. Mm. And this is the model of the 31st king. So that's twin tomb. So this tomb was designed by the king himself.
4: Why did have two? Why did he have
3: one? Is for him and one is for his queen. So he, when his wife died, he designed this tomb.And inside the tomb, we closed it because we have paintings to preserve it. So instead, we made a replica here. But without light, it's difficult. Do you know about the stars? You know, Celine, they have built they have drawn the Orion's belt and Great Bear.
5: Lion?
6: Lion and bear.
3: Bear? Orion's belt. It's a star shape.
4: I think that and the bear.
3: During the Japanese occupation, they didn't know the entrance.
4: Oh.
3: So they bombed at the back. Yeah, mind your head. They bombed the back of the tomb, and they took

0: 10 tons of treasures out of there. So it is empty now. Only paintings in there.
1: ในยุคสมัยโครยอมีกษัตริย์ผู้ฝากผลงานไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือกวางจงกษัตริย์โครยอลำดับที่4ผู้ปฏิรูปกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในปีคริสต์ศักราช958พระองค์ได้ออกกฎหมายเลิกทาสที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
2: อันนี้นะคะก็จะเป็นราคาบอกของทาสในสมัยนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดในหมู่ชุมชนคนผู้หญิงจะอยู่ราคาที่120 how much won
3: it's a roll of the cloth
2: 120เหรียญนะคะส่วนผู้ชายก็จะเป็นที่120ส่วนผู้หญิงและคนแก่จะอยู่ที่60ส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายและเด็กผู้ชายที่มีอายุมากเนี่ยจะดูได้ว่าราคาเนี่ยจะน้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อกันว่าผู้ชายคนไหนที่เกิดในท้องของทาสเนี่ยก็เป็นทาสอยู่ดีก็เลยมีราคาที่ถูกแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือเห็นไหมคะว่าวัวเนี่ยราคาสูงถึง400เหรียญนั่นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยไม่มีคุณค่าเท่ากับวัว1ตัวนี่คือเป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแวลูของมนุษย์แต่ชนมากเท่ากับสัตว์1ตัว
1: มรดกวัฒนธรรมของชาวเกาหลีได้ถูกส่งทอดต่อกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ละยุคสมัยก็จะมีลักษณะเด่นของตัวเองชื่อของอาณาจักรโครยอในเกาหลียุคกลางได้นำเอาชื่อของอาณาจักรในอดีตกลับมาใช้อีกครั้งนักประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรของเกาหลียุคต้นให้เป็นโคกรุยอเพื่อมิให้สับสนโคกรุยอปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วง35ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสตกาล668มีที่ตั้งอยู่ตอนบนและตอนกลางของคาบสมุทรเกาหลีมีพรมแดนยาวไกลติดบนทนเหลียวหนิงแมนจูเรียและบางส่วนของรัสเซียจูมงเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าที่ร่อนเร่มาสร้างเป็นอาณาจักรความเชื่อในทางจิตวิญญาณกษัตริย์เป็นโอรสของเทพเจ้าถูกประสานเข้ากับความเชื่อที่มาจากแผ่นดินใหญ่ทั้งขงจื้อเต๋าและพุทธศาสนา

ลุ่มสุสานโครกรุยอเป็นหลุมฝังศพโบราณที่ใช้เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์เชื้อพระวงศ์และแม่ทัพของโครกรุยอที่มีจำนวนมากกว่า 10,000 หลุมกระจัดกระจายอยู่แถบชานเมืองของกรุงเปียงยางเมืองนำโพรวมถึงบางส่วนอยู่ในแถบชายแดนฝั่งจีนซึ่งสุสานทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อคริสต์ศักราช 2004ถือได้ว่าเป็นมรดกแห่งแรกในแผ่นดินเกาหลีเหนือ

ในวันนี้ทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปยังสุสานของจูมงปฐมกษัตริย์โครกรุยอนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้ในการเลือกชัยภูมิที่ตั้งหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำพื้นที่โดยรอบได้รับการตกแต่งและประดับด้วยประติมากรรมหินเป็นรูปขุนนางฝ่ายบุญและบูเรียงรายขนาบสองข้างทางที่นำทางไปสู่สุสานเนินดินรูปนูนโค้งครึ่งวงกลมเดิมทีนั้นสุสานแห่งนี้รายล้อมไปด้วยกลุ่มสุสานของเหล่าแม่ทัพที่เคียงบ่าเคียงไหลในยามศึกไม่น้อยกว่า50หลุมในคริสต์ศักราช1993ทางการเกาหลีเหนือได้ปรับภูมิทัศน์ย้ายสุสานของจูมงสู่เนินบนเชิงเขาและสร้างบันไดทอดยาวขึ้นไปอย่างสง่างามแต่ในมุมมองของนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์กลับมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมและแยกกลุ่มสุสานออกไปจากเหล่าแม่ทัพผู้จงรักภักดีออกจากกันไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้จะมีการ

0: หนึ่งที่ร่วมยุคสมัยกับโคกุยอที่แผ่อิทธิพลไปในจีนนับรวมเป็นมรดกโลกร่วมของจีนและเกาหลีเหนือในเมืองจีอ่านมณฑลจีในจีนสุสานชังกุนชองหรือสุสานแม่ทัพที่ได้ฉายาว่าพีระมิดแห่งตะวันออกคนเกาหลีส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นสุสานของพระเจ้าควางแกโทมหาราชกษัตริย์โครกุยอที่ขยายอาณาจักรออกไปกว้างไกลกว่าสมัยใดๆแต่นักโบราณคดีของจีนกลับเชื่อว่าสุสานแห่งนี้น่าจะเป็นของพระเจ้าชังซูซึ่งเป็นแม่ทัพเอกมากกว่าเทคนิคในการสร้างสุสานมีความน่าสนใจในการก่อหินซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆด้วยหินสกัดแต่ละก้อนมีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรมีจำนวนราว 1,100 ก้อนนับจากด้านล่างขึ้นบนรวมทั้งหมด7ชั้นและยังพบสุสานขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นสุสานของพระมเหสีของพระองค์ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลในเกือบทุกด้านจากแผ่นดินใหญ่สู่คาบสมุทรเกาหลีทั้งจากวิทยาการวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาปรับให้เข้ากับกลุ่มชนเผ่าของตนหลายส่วนนั้นถูกทำลายจากการยึดครองของชาติมหาอำนาจแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะนโยบายกลืนชาติของญี่ปุ่นที่ผนวกเกาหลีเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นยาวนานถึง35ปีวัดโปหย่อนวัดพุทธเก่าแก่กว่า900ปีมีลวดลายของพุทธศิลป์ทั้งมังกรและดอกไม้เหล่าสัตว์ในตำนานเต๋าและการก่อสร้างวัดและเจดีย์ในแบบชินโตที่ผสมผสานความเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่ได้รับคติความเชื่อบนรากเดียวกันวัดนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้งจากไฟสงครามต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีเรื่องเล่าจากพระรูปหนึ่งว่าก่อนหน้านี้หากวันไหนฝนตกผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนเพราะสามารถเดินหลบใต้ชายคาของวัดที่ทอดต่อกันยาวเหยียดเลยทีเดียวครับแม้ว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยภูเขาทอดตัวลงมาจากภาคเหนือทว่าที่ราบลุ่มริมแม่น้ำในจังหวัดนำโพสามารถเพาะปลูกเลี้ยงดูประชากรได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากรกว่า25ล้านคนเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดฤดูกาลเป็นเสบียงยามฉุกเฉินรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: เดี๋ยวไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่าไหร่สองหยวนประมาณสิบบาท
2: หนึ่งในทริคของการเพาะปลูกของชาวเกาหลีเนี่ยก็คือเขาจะใช้หอยทากค่ะคือเขาจะมีหอยทากตัวเล็กๆเพาะปลูกอยู่ในบ้านด้านขวามือนะคะหอยทากตัวนี้นะคะเขาจะใช้ทั้งหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่มันเป็นไข่ตัวโตมานิดนึงแล้วก็ตัวโตมาในระดับการแล้วก็ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะเอาพวกหอยท่านนะคะมาไว้ในนี้เพื่อจะให้เชื่อว่าการที่มันมีหอยเนี่ยมันทำให้ดินเอ่ยหรือว่าผลของผลิตของผักต่างๆเนี่ยทำให้มันมีเหมือนมีปุ๋ยไปในตัว
0: การบริหารงานแบบสากลดูว่าจะได้ผลเป็นอย่างดีในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำตามหน้าที่ผลผลิตทั้งหมดรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายค่าอะไรรัฐสวัสดิการเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาทั้งชีวิตฟาร์มสหกรณ์ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่เราไม่สามารถออกพ้นจากรั้วได้จึงทำได้แค่เพียงสังเกตการวิถีชีวิตของพวกเขาอยู่ไกลๆไกลออกไปทางทิศตะวันตกเมืองนำโพเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสำคัญที่มีปราการเป็นเขื่อนนำโพ ขนาดความยาว

ิโลเมตรคอยเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำเพื่อกันน้ำท่วมและใช้ในระบบชลประทาน

ในทริปนี้ถือได้ว่าเราเดินทางไปได้ทั่วทิศกันเลยทีเดียวเส้นทางถัดมาเราได้แล่นรถไปตามถนนสู่ชายแดนเหลือเส้นขนานที่38ทางฝั่งตะวันออกซึ่งมีพรมแดนธรรมชาติทอดยาวเชื่อม2ประเทศเทือกเขาคุมกังมีความสูง 1,639 เมตรวิมานบนผืนดินที่เหล่านักกวีและศิลปินนักเขียนภาพหลงไหลในความสวยงามของหมู่ยอดเขาแหลมเล็กกว่า 12,000 ยอดทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามสายธารกลางหุบเขาบางช่วงก็เป็นแอ่งน้ำเสมือนหนึ่งเป็นสระน้ำมังกรที่มีน้ำตกลงมาจากผาสูงชันหากว่าเป็นฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานที่นี่ก็จะสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลพฤกษาหลากสีหลากสายพันธุ์ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติราวกับว่าพาตัวเองเข้าไปสู่ในภาพเขียนของศิลปินเอง

บนเส้นทางเดียวกันยังมีธรรมชาติสวยๆให้คุณได้ลืมว่าอยู่ในประเทศที่ต้องห้ามทะเลสาบแซมอิลมีความลึก13เมตรในช่วงน้ำขึ้นทุบสถิติทะเลสาบน้ำกร่อยที่ลึกที่สุดในเกาหลีเหนือที่นี่เคยเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนต่อมาได้ถูกปิดล้อมเป็นทะเลสาบหลบซ่อนตัวอยู่เพราะห่างไปไม่กี่กิโลเมตรก็เข้าสู่เขตแดนของเกาหลีใต้ซึ่งมักจะมีผู้หลบหนีข้ามแดนอยู่บ่อยแหล่งธรรมชาติอันสวยงามในประเทศเกาหลีเหนือยังรอคอยการค้นพบและเดินทางมาถึงของนักเดินทางอีกมากมายเป็นหนึ่งในสุดยอดภูมิทัศน์อีกแห่งที่มีครบทั้งความสวยงามและตำนานการจุติโอรสแห่งสวรรค์นามว่าเทพฮาวานุงซึ่งได้เลือกทำเลที่ตั้งชุมชนแรกสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีขึ้นที่บริเวณภูเขาแพ็กทูหรือช้างไปซานในชื่อของคนจีนที่เรียกกันในตอนหน้าเราจะข้ามเขตแดนสู่เขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหนือในแผ่นดินจีนเรียบร้อภูเขาศักดิ์สิทธิ์อีกฝากฝั่งหนึ่งของคนเกาหลีเหนือในแผ่นดินมังกร

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye.
6: พระชมการเรียนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: okay yeah and why everyone call this railway dead railway why they have a name like this
2: because of the quarter of a million people working on this railway 100,000 died
0: 100,000
2: this project only took about 4 years just to map the railway
0: okay.
2: and then find where the prisoner of war camps were where railway stations were just so that was the first step was
0: first
2: to
0: step.
2: Map the railway
0: No, I do, right?
2: Yep, the Pan Mae Nam Quay. Yes, round to Chung Kai.
0: Chung Kai.
2: Yes, and then on and on and on to Burma.
0: So when you go to research or to making a map, you have to go by walk?
2: Yes.
0: For 4 years?
2: Total 11 years to find the railway and find where the camps were, but yes.
0: So along the way about this railway, what have you found?
2: Many thousands of items, thousands of things, of
0: In this museum?
2: Many of them are now on display at this museum.
0: Okay.
2: Not all, but many.
0: How do you feel about this?
2: It's important because then if the family of one of these men can come to us, then we can give them, we can take them to that site, we can show them, we can explain, okay? Because there are, around the world, many families with someone missing, well, we can then help give the evidence and tell the story of this missing person. We call it peace of mind, okay? So having this evidence can help us explain to the families where, why, what. It gives them peace of mind, peace of, in their heart as well, yeah.
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่สองครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Takanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Takanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then of course on the railway itself, the dog spikes that are used to hold the rails down.

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there another railway cutting hole in Kanchanaburi
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass,
1: Chongqiao
2: Cut.

เรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูซายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพุเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แหล่งรีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

อเค I see it และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So it is at the end of the this part, the
1: The end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres.
0: Wow.
1: Until we get to into Burma. But this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและตอหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongphluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe

0: from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas.
1: Mm-hmm.
0: Most of the locomotives used wood for their burning.
1: Yeah.
0: Because the coal had to come from somewhere overseas. Mm-hmm. So they only used this in a few locations in the mountain area.
1: Mm-hmm. Why?
0: Because the coal will produce more heat than
1: wood. Okay.
0: So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal.
1: Mm.
0: So from where we are at Kinsayok, we go from Kinsayok back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณร็อดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณร็อดด้วยนะ I need to say thank you to you thank you very much about your experience your history about this railway and your time I appreciate that
0: Davey I hope in the 2 days that we've been together I have been able to show you something of this railway tell you a bit something of the history of this whole railway because it's part ofThai history as well as our history.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: คุณร็อดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงน
1: ี้
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างน
1: ี้นะไม่เขาปูแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมาสี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสถานีรถไฟนี่อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
0: uh-huh.
1: แล้วอีกจุดหนึ่งก็นู่นจากน้ำโจร1สถานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกาล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดหน้าผาบางกันเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้กันเมิน
1: ครับบางกันเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพานก่อน
1: สะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นจากเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
0: เขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เครื่องเจาะอะไร
0: เสียมฮะ
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดหินก็ใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
0: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดกันเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือกระปูก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับสว
3: ั
0: สดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็น
0: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught about myself and aboutnormal human being. It was an experience it's very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
6: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I'll put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups, so it was we gave each other support.
0: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็จะถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อคิดตะ

คตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตัง

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกะนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทรุชเคนะทะมาปะยันโตอิทธุปะเทสวิธินา

ีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะทั้งพระมังวิสุทธิชุติมิ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

ู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทำการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทำให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่

้าก็ตกลงพระกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็เมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพระกาพรหมพระกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษยโลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพระกาพรหมยอมแพ้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพระกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พระกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พระกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระกาพรหมก็ไม่รู้พระกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อยอมรับในความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทั้งสามชฎินซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎินทร์สามพี่น้องชฎินทร์สามพี่น้องรูปเวลกัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินทร์นั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎินทร์สามพี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินทร์มาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎินทร์สามพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทร์ทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดง

ตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์สักร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้ประกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป2พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่3พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อย
ความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟัง

0: พร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นหมวดหมู่คำศัพท์ในหมวดของคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามหรือคำบุรุษสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกนะคะเราคือตัวผู้พูดค่ะและคนที่เราพูดด้วยนะคะหรือนะคะบุรุษสรรพนามตัวที่สามคือนะคะคนที่เรากล่าวถึงนั่นเองค่ะคำสรรพนามที่ใช้โดยทั่วๆไปในภาษาลาวก็มีไม่กี่คำนะคะคุณผู้ชมเราไปเรียนรู้ในช่วงแรกเกี่ยวกับนะคะคำศัพท์และความหมายในภาษาไทยค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนการประสมคำกันค่ะคำแรกในหมวดหมู่คำสรรพนามในวันนี้นะคะคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาค่ะพวกเขานะคะคำนี้จะออกเสียงสั้นนิดนึงเขาเจ้านะคะเขาเจ้าสระเอาภาษาลาวจะออกเป็นสั้นค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่าญาคู่ญาคู่หมายถึงพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ค่ะคนลาวนะคะนับถือพระพุทธศาสนาค่ะและเรียกพระสงฆ์ว่าญาคู่แสดงความเคารพต่อพระคุณเจ้านั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าหน้าเบาหน้าเบาคุณผู้ชมคะเบาแสดงเพศค่ะหมายถึงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นน้าผู้ชายในภาษาลาวจึงเรียกว่าหน้าเบานะคะหมายถึงน้าชายนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะอ้าวอ้าวหมายถึงอาผู้ชายค่ะในภาษาลาวนะคะจะแยกอาผู้หญิงและอาผู้ชายค่ะในภาษาไทยใช้ว่าอาทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงและฝ่ายผู้ชายส่วนในภาษาลาวแยกค่ะภาษาลาวอาผู้ชายใช้ว่าอาวอาวใช้ให้ถูกต้องนะคะคำต่อไปค่ะทานหมอทานหมอคำว่าทานออกเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพราะภาษาลาวรูปเขียนอย่างไรออกเสียงตามนั้นค่ะในคำว่าทานทานหมอจึงแปลว่าคุณหมอนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าทานนั่งทานนั่งนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะทานออกเสียงยาวค่ะนั่งบอกเพศค่ะคุณผู้ชมเป็นเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นทานนั่งในภาษาลาวหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าหรือถูกเชิญไปในงานต่างๆและต้องไปเปิดงานคนลาวก็จะใช้คำว่าทานนั่งในรูปแบบที่เป็นทางการค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าแม่ตู้แม่ตู้นะคะแม่หมายถึงผู้หญิงค่ะส่วนคำว่าตู้คุณผู้ชมคะคำนี้จะแปลกสักหน่อยนะคะแม่ตู้หมายถึงยายหรือย่าก็ได้ค่ะหรือเราอาจจะเรียกนะคะย่าหรือยายที่มีอายุสูงๆหน่อยที่เราพบนะคะโดยทั่วไปว่าแม่ตู้แม่ตู้เป็นยังไงบ้างคะคำสรรพนามวันนี้มาทบทวนกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันด้วยนะคะคำแรกค่ะเขาเจ้าเขาเจ้าหมายถึงพวกเขาญาคู่ญาคู่หมายถึงพระสงฆ์หน้าเบาหน้าเบาหมายถึงน้าชายอาวอาวหมายถึงอาผู้ชายทานหมอทานหมอหมายถึงคุณหมอหรือแพทย์ค่ะทานนั่งทานนั่งหมายถึงคุณผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ทำงานเป็นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะแม่ตู้แม่ตู้หมายถึงคุณยายหรือคุณย่าก็ได้นะคะช่วงต่อ

ไปคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วและรู้ความหมายกันแล้วเรามาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยการประสมคำกันดีกว่าค่ะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวนะคะเราก็เรียนแบบง่ายค่ะเรียนจากคำศัพท์ที่เราทราบมานะคะเรามาดูกันกว่าค่ะว่าพยัญชนะในภาษาลาวมีอะไรบ้างรู้จักคำศัพท์คำแรกของเรานะคะคำแรกคือคำว่าเขาเจ้าเขาเจ้าคุณผู้ชมคะสระเอาค่ะสระเอาในภาษาลาวนะคะแตกต่างกับภาษาไทยค่ะสระเอาในภาษาลาวแตกต่างตรงไหนคะสระเอาเป็นรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีสระถึง3ตัวในสระเอานะคะตัวแรกคือสระเอค่ะอยู่ด้านหน้านะคะตัวที่2คือสระอาค่ะอยู่ด้านหลังค่ะและในภาษาลาวนะคะยังมีไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม่หันอากาศในภาษาไทยแต่หัวคว่ำลงนะคะอันนี้คือรูปสระเอาในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มพยัญชนะนะคะตัวนี้ค่ะขอใครขอใครในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าเขาเขานะคะส่วนคำต่อไปค่ะยังเป็นรูปสระเอาเหมือนเดิมค่ะออกเสียงว่าเจ้าเจ้าเขียนเหมือนเดิมค่ะสระเอานะคะบวกด้วยพยัญชนะค่ะจอจอกตัวนี้เรียกว่าจอจอกใส่ด้วยวรรณยุกต์ค่ะรูปวรรณยุกต์ที่ใช้สำหรับคำว่าเจ้าคือวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมลองฝึกเขียนไปด้วยก็ได้นะคะคำนี้จึงอ่านได้ว่าเขาเจ้าไปต่อนะคะคำที่สองค่ะคำว่าญาคูญาคูคำนี้นะคะใช้พยัญชนะออกเสียงแตกต่างกับภาษาไทยค่ะแต่รูปเขียนอาจจะเหมือนกันนะคะก็คือย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งในภาษาลาวออกเสียงขึ้นจมูกนะคะย่อยุ่งบวกด้วยสระที่ใช้ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอาค่ะสระอาม้วนหัวนะคะอย่าลืมสระอาม้วนหัวนะคะเราก็จะได้คำว่าย่านะคะเรามาดูกันค่ะคำว่าคู่หรือครูนั่นเองค่ะแต่ด้วยภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ำด้วยเสียงรอเรือและลอลิงเราจึงตัดออกค่ะเหลือแค่คำว่าคู่หมายถึงครูหรือการเปรียบเทียบพระสงฆ์เป็นครูนั่นเองค่ะคำนี้เริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะข้อควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะข้อควายมี2หัวค่ะหัวม้วนเข้าค่ะหัวต้องม้วนเข้านะคะแล้วก็ผสมด้วยสระตรงรูปเลยค่ะสระอูค่ะสระอูเขียนเหมือนไทยเลยนะคะคำนี้ก็จะได้ว่าญาคู่นะคะไปต่อค่ะคำว่าหน้าบาวหน้าบาวคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมนะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้จำไว้นะคะนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้หัวของนอนกจึงอยู่ข้างบนค่ะน่อนกนะคะใส่ด้วยสระอะไรคะสระอาค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วสระอาม้วนหัวนะคะใช้วรรณยุกต์รูปโทค่ะวรรณยุกต์รูปโทนะคะส่วนคำว่าบาวบาวไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวนี้ค่ะบอแบ้บอแบ้ตัวนี้นะคะเหมือนตัวบอใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะบอแบ้นะคะใส่ด้วยสระอาค่ะสระอาอย่าลืมนะคะม้วนหัวค่ะจบที่ไหนคะจบด้วยพยัญชนะสะกดนะคะพยัญชนะสะกดของคำว่าบาวใช้ตรงตัวค่ะวอวีวอวีหรือวัวบ้านเรานั่นเองนะคะปิดด้วยนะคะปิดด้วยวรรณยุกต์รูปเอค่ะเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะวรรณยุกต์รูปไหนก็ต้องใส่ในตำแหน่งพยัญชนะต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำว่าหน้าบาวหมายถึงหน้าชายไปแล้วค่ะต่อไปนะคะคำว่าอ๋าวอ๋าว

0: ชมคะคำนี้สังเกตดีๆนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นออโอค่ะคุณผู้ชมออโอนะคะอย่าเขียนขีดเลยขึ้นไปนะคะออโอต่อด้วยสระอะไรเอ่ยสระอาค่ะสระอาม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้วอวีค่ะวอวีอย่าสับสนนะคะระหว่างออโอและวอวีเพราะฉะนั้นรวมกันก็อ่านว่าอ้าวค่ะคำต่อไปคือคำว่าทานหมอทานหมอคุณผู้ชมคะคำว่าทานออกเสียงยาวสักหน่อยนะคะออกเสียงยาวก็ต้องใช้สระยาวค่ะสระยาวในที่นี้คือสระอานะคะแต่เรามาเริ่มต้นด้วยพยัญชนะตัวแรกกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะท่อทุ่งท่อทุ่งทุ่งหมายถึงธงค่ะต่อด้วยอะไรคะสระเสียงยาวค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมสระอาต้องม้วนหัวนะคะสระอาม้วนหัวค่ะพยัญชนะสะกดตัวอะไรเอ่ยน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ไหนคะนกอยู่หัวข้างบนนะคะม้วนจากหัวข้างบนค่ะและคำว่าทานเราใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหมอหมอนะคะคุณผู้ชมคะสระอภาษาลาวไม่มีตัวสะกดค่ะสระอในภาษาลาวไม่ต้องมีตัวสะกดออ่างนะคะแตกต่างจากภาษาไทยค่ะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดก็ใช้เป็นรูปนี้ค่ะสระอนะคะวงกลมค่ะมีช่องว่างอยู่ข้างบนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าทานหมอเราก็ใส่สระอแบบไม่มีออ่างหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็เป็นพยัญชนะหอฮานค่ะหอฮานนะคะเป็นอักษรนำค่ะบวกด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะม่อแมวม่อแมวภาษาลาวเรียกม่อแมวคือตัวนี้ค่ะสังเกตดูนะคะหัวจะอยู่ด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นหมอค่ะคุณผู้ชมสำหรับคำสุดท้ายนะคะคือคำว่าแม่ตู้แม่ตู้เขียนยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะสระแอค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระแอภาษาลาวนะคะเขียนแบบนี้ค่ะลากหัวจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะคะลากหัวจากข้างล่างข้างบนจะโค้งหน่อยนึงค่ะเพียงชนะตัวนี้ที่ใช้ม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำว่าตู้ตู้ในภาษาลาวหมายถึงตู้ในภาษาไทยนี่แหละค่ะแต่ทำไมคนลาวจึงหมายถึงยายกับคุณย่าคะตู้เขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะต่อตาต่อตาคือตัวนี้นะคะต่อตาในภาษาลาวจะต่างกับภาษาไทยตรงนึงค่ะตรงหัวค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูหัวของต่อตาม้วนจากด้านล่างเลยค่ะอยู่ในระดับบรรทัดนะคะแล้วก็ใส่สระค่ะสระอะไรคะสระอูค่ะเพราะว่าเป็นเสียงยาวใส่สระอูนะคะแล้วเราก็จะไปปิดด้วยรูปวรรณยุกต์ค่ะคำว่าใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้แล้วค่ะอ่านว่าแม่ตู
1: ้ได้คำแก้วสบายดี
2: โอ้คำล่าเป็นแนวใดมาแนวใดสิมายามบ้านคือบ่โทรมาบอกก่อนเชิญเข้ามาทางในเฮือนก่อน
1: เป็นแนวใดสบายดีบ่
2: เจ้าแล้วน้องเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกัน
2: เชิญนางคำแก้วรอถ่าจักหน่อยเด้อเอื้อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าเชิญโลด
2: มาแล้วเชิญดื่มน้ำจากจอกก่อนจึงคอยล้มกันเนาะ
1: ขอบใจหลายๆพ่อกับแม่ไปทางใด
2: บ่มีไผอยู่เขาเจ้าออกไปวัดกันหมดทั้งสองคนเลย
1: ไปเฮ็ดหยังอยู่วัด
2: มื้ออื่นสิมีบุญกฐินย่าครูเลยให้ชาวบ้านออกไปช่วยจัดงาน
1: ไปทุกคนเลยบ่แล้วน้าบ่าวไปไส
2: น้าบ่าวเพิ่นถอกท้องเอาเลยพาไปหาท่านหมออยู่ห้องหมอ แล้วคำลาเดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใด
1: ยังเฮ็ดเวียกอยู่บอนเก่าหั่นแหละหัวหน้าเพิ่นใจดีให้โอกาสได้เฮ็ดเวียกหับใส่ท่านลมมากระดนแล้วน้องบ่ทันเห็นแม่ตู้เลยเพิ่นอยู่ไส
2: แม่ตู้ไปตลาดกับหลานชายรอท่าจักหน่อย
1: บ่มีไผอยู่มีแต่เอื้อยคำนี่บ
2: ่แม่นแล้วเอื้อยหาก็มาแต่กันคือกันมื้อหน้าสิมายามให้โทรมาบอกก่อนเด้อ
1: เจ้ามื้อหน้าสิโทรมาบอก
2: เอื้อยไปแต่งกินก่อนนั่งเบิ่งโทรภาพไปก่อน
1: ค่อยไปแต่งกินน้ำเอื้อยก็ได้ช่วยกันสิได้แล้วไว
2: ๆคันสั้นก็ย่างน้ำมาโลด
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังบทสนทนาข้างต้นแล้วนะคะคงจะพอจับคำศัพท์ภาษาลาวได้บ้างนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะเพื่อจะได้เข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่านะคะคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยอยู่ในประโยคนั้นคือคำว่าอะไรและหมายถึงอะไรค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนค่ะนะคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเข้าภาษาลาวออกเสียงเข้านะคะเข้าคำนี้หมายถึงข้าวหรือที่เรารับประทานนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเซินเข้ามาในเฮือนก่อนจึงหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนส่วนคำว่าเฮือนในภาษาลาวนะคะหมายถึงบ้านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ากลับบ้านก่อนก็ต้องบอกว่ากลับเฮือนก่อนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะล้อท่าจักหน่อยเด้อล้อท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่นะหรือรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าล้อท่าล้อท่าภาษาไทยเราใช้คำว่ารอใช่ไหมคะรอเรือนะคะแต่ในภาษาลาวใช้ลอลิงค่ะล้อใช้คำเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้คู่กับคำว่าล้อท่าล้อท่าแปลว่ารอค่ะส่วนคำลงท้ายภาษาลาวนะคะจักหน่อยเด้อจักหน่อยเด้อจะมีคำสองคำค่ะคำแรกคือคำว่าจักหน่อยจักหน่อยและคำว่าเด้อนะคะลงท้ายลากเสียงหน่อยจะทำให้มีความสุภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะหน้าเบาเพิ่นถอกท้องหน้าเบาเพิ่นถอกท้องแปลว่าอะไรคะแปลว่าหน้าเบาหมายถึงหน้าผู้ชายไงคะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามค่ะแปลว่าเขาค่ะถอกท้องแปลว่าอะไรคะถอกท้องแปลว่าท้องเสียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะหน้าเบาเพิ่นถอกท้องแปลว่าน้าเขาท้องเสียค่ะประโยคต่อไปเลยนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างหมายถึงการถามเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบหรืองานที่ทำนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้ค่ะคำแรกคือคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานส่วนมากจะหมายถึงภารกิจด้วยค่ะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมเฮ็ดแปลว่าทำส่วนคำถามที่ใช้ในประโยคนี้คือคำว่าแนวใดแนวใดแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นค่อยๆ ออกเสียงด้วยกันนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดหมายถึงงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างไปประโยคต่อไปเลยนะคะยังเฮ็ดอยู่บนเกาหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเกาหั่นแหละคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วคำว่านะคะเฮ็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ย่างเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละหมายถึงยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะจะมีคำศัพท์นะคะคือคำว่าบน บนหมายถึงสถานที่ค่ะหรือที่เก่านั่นแหละในภาษาลาวเรียกว่าฮั่นแหละฮั่นแหละเป็นคำลงท้ายค่ะไปที่ประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปค่ะเอื้อยไปแตงกิ่นก่อนเอื้อยไปแตงกิ่นก่อนคุณผู้ชมคะแปลว่าพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะค่ะพี่ไปทำกับข้าวก่อนนะนะคะคำว่าพี่ในภาษาลาวใช้ว่าเอื้อยเอื้อยหมายถึงพี่ที่เป็นผู้หญิงค่ะส่วนพี่ที่เป็นผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายค่ะเอื้อยไปแตงกินแตงกินแปลว่าทำกับข้าวนั่นเองค่ะฟังแล้วมองเห็นภาพไหมคะเอาไปแต่งค่ะตกแต่งนั่นเองนะคะเอาสิ่งที่เรารับประทานหรือกินไปตกแต่งแปลว่าแต่งกินแปลว่าไปทำกับข้าวก่อนนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะคันสั้นก็ยางมานำโลดคันสั้นก็ยางมานำโลดมีนะคะคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้ค่ะคือคำว่าคันสั้นคันสั้นแปลว่าถ้างั้นหรือถ้าอย่างนั้นคำต่อไปค่ะยางยางแปลว่าเดินค่ะคุณผู้ชมเดินนะคะมานำโลดหมายถึงนะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคำว่าโลดเป็นคำลงท้ายค่ะแปลว่านะคะเดินมาด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคำว่าโลดสามารถแปลอย่างอื่นก็ได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะกล่าวถึงนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็ทราบแล้วนะว่าประโยคในภาษาลาวมีการใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรบ้างเรามาทบทวนดีกว่าค่ะว่าประโยคในช่วงนี้มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำศัพท์และออกเสียงอย่างไรบ้างคุณผู้ชมออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเซินเข้ามาในเฮือนก่อนเซินเข้ามาในเฮือนก่อนหมายถึงเชิญเข้ามาในบ้านก่อนต่อไปนะคะรอท่าจักหน่อยเด้อรอท่าจักหน่อยเด้อแปลว่ารอสักครู่ค่ะหน้าบ่าวเพิ่นถอกท้องหมายถึงนะเขาท้องเสียค่ะไปต่อนะคะเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดเวียกที่เฮ็ดอยู่เป็นแนวใดงานที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างค่ะยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังเฮ็ดอยู่บนเก่าหั่นแหละยังทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนเอื้อยไปแต่งกิ่นก่อนพี่ไปทำกับข้าวก่อนสุดท้ายค่ะคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดคันสั้นก็ยางมาน้ำกันโลดแปลว่าถ้าอย่างนั้นก็เดินมาด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ
3: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ที่ควรไปสักการะอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในนครหลวงเวียงจันทร์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนโดยเฉพาะชาวไทยพลาดไม่ได้เลยก็คือวัดพระแก้วซึ่งคนลาวเรียกว่าหอพระแก้วที่ไม่เรียกว่าวัดเพราะปัจจุบันไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่เป็นเพียงแต่หอเก็บรักษาพระพุทธรูปสำคัญอย่างไรก็ตามวัดพระแก้วหรือหอพระแก้วนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวแต่สิ่งที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญก็คือการเคารพสถานที่ซึ่งการเข้าชมหอพระแก้วนี้ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และไม่ควรส่งเสียงดังซึ่งคนลาวให้ความสำคัญกับการสำรวมกายวาจาใจในการเข้าไปกราบไหว้พระในวัดเป็นอย่างยิ่งหอพระแก้วตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะเกษนครหลวงเวียงจันทร์โดยในอดีตหอพระแก้วมีไว้สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆของบ้านเมืองหอพระแก้วก่อตั้งขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2105ไล่เลี่ย กันกับช่วงเวลาของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทร์ให้เป็นเมืองหลวงโดยหอพระแก้วถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพ บูชาของประชาชนชาวลาวบริเวณภายนอกของหอพระแก้วจะรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงในปางต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีความงามสง่าและแสดงออกถึงศิลปะที่งดงามของประเทศลาวส่วนภายในหอพระแก้วนั้นจะประดับประดาไปด้วยลวดลายอันวิจิตรการตา รวมทั้งยังพบ

พระพุทธรูปหลากหลายปางหลายรูปลักษณ์เช่นรูปปั้นรูปหล่อภาพเขียนตู้บรรจุพระคัมภีร์ศิลาจารึกต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ได้สนใจเข้ามาศึกษาสักการะบูชาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2557รัฐบาลได้มีนโยบายการบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วบางส่วนเช่นหลังคาพื้นและพื้นที่โดยรอบแต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นประวัติศาสตร์การบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระแก้วครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญโบราณสถานแล้วยังเปรียบเสมือนการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานชาวลาวเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัยและเพื่อให้เป็นแนวทางในการปกปักรักษามรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวลาวปัจจุบันหอพระแก้วได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครหลวงเวียงจันทร์และมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติมาเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีเพราะบริเวณนี้นอกจากจะมีหอพระแก้วแล้วยังมีวัดวาอารามอายุหลายร้อยปีอีกหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบไหว้บูชาและตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับหอพระแก้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงกับคำนี้ครับ
1: landlock ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักหรือการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมทีบอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: นะครับเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
0: ครับ
1: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีกหนึ่งเส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของเราเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามภูต่างๆ

0: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอกคนละรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได
0: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต
0: ่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับ

0: ราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะ

0: เชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
1: คือครอสอย่างนี้เลย
0: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1 กิโลเมตรหรือว่า2 กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุน

0: ที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
1: ้ครับได้มากที่สุด
0: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
1: ผ่านตรงเลย
0: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆ
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศกลัวสังคมนิยมนะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศ โลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรี

0: คือพูดเนี่ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะนะ
1: เรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชัดชัยที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่าย
0: ใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวเนี่ยคุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอะไรเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จๆนะครับ
1: ฉันจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ท
0: น์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: น
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงๆทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอนนะ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 น.นะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะนั้นอย่างแรกเลยการเดินเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้ กิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณธ
1: นวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้ว1ครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
3: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลชักกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือ โดยวาระตำแหน่งเนี่ยแค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
3: คะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลชักนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
3: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
3: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
3: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใช่
3: ค่ะความร่วมมือใต้ๆนะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็น กับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่าregional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าใน1ในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเตเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
4: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
3: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17อันนะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
4: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัตSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัตSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
5: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
4: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จาก ประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการขัดขานก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
4: คะแนนเสียง
3: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกกันนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
4: ์
3: ใช
4: ่
3: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
4: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะคราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
3: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
4: ์
3: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
4: ้
3: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า Universal Health Coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์ก เราทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
4: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของเด็กในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
3: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
4: ส่วน
3: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเพราะว่าเราครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็
4: 4คนเท่าน
3: ั้
4: น
3: ใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
4: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะ และโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
4: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
3: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-rounded นะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก
4: ้
3: าวไปเร็วนะคะ
4: คุณโอหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
3: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะเขาเลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆ

0: ึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะนี่ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
1: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
0: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
1: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่สองนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 1+1อาเซียน
1: อรุณสุเซอร์ไรอรุณสวัสดิ์ตะวัน
2: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
2: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
0: ห้องโลก10+1

0: ไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
1: อ๋อที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่นี่ยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
0: ว้าวงั้นเหรอครับ
1: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1ใน3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ตั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยยังไงล่ะ
0: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
0: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลย
1: เย้ๆๆเนซ่าเจอแล้วล่ะตะวัน
0: งั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
1: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนและก็จะมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
0: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
1: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อเถอะนะ
0: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: อย่างนั้นฉันจะลงมือก่อน
3: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
2: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับคอมม่ายานของฉัน
3: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
1: หน้าอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
0: อ๋องั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
1: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ
0: เหมือนประเทศไทยเลยนี่ครับ
5: ปิ๊บปิ๊บมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะ
0: นี่ไงรีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
1: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
5: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวด่วนมากเนซ่า
1: เอ๊ะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคามี่
5: ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณหายออกไปแล้วล่ะ
1: ฮะคราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
5: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
1: ขอบใจที่เตือนนะคอมมี
0: ่งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอะเนาะ
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
6: ฮะทริกกี
2: ้หน่อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแก
0: ขยันขโมยขนาดนี้ค ขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
1: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
0: ว้าว
1: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
0: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีเชียวนะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบ100ปีเลยแหละ
0: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
0: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันน่ะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
1: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
0: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
1: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
0: เฮ้ย
3: ทาดายังจำกันได้ไหมเด็กๆ
1: จำโจรมายากร
3: ใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ยไม่นะ
0: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
1: เนซ่าจัดให้ค่ะ
3: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยเจ้าเด็กโง่
2: ก็ลูกบอกให้ฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
3: คืนเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
2: โอ้โหมาโทษเราอีกนะ
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เฮ้ยเกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากรไปซะแล้วสิ
0: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะแล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมรแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อและภาษาเขมรเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
0: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
0: โอ๊ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
2: จ้าวโจรมายากรอีกแล้ว
1: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวนี้
0: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
1: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
0: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
1: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากรก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
1: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
2: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเดนเนซ่าน
1: ายนี่เองทริกกี้นายล่องขนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอ่ะ
0: หุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
2: งั้นฉันขอตัวบินกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นะ
1: ทอมมี่รีบมาที่นี่ด่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยทอมมี่
0: เนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบอยู่ถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
3: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องยาไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง
2: ่เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
3: ยายระวัง
0: เย้เย้สำเร็จแล้วฮ่าฮ่าฮ
6: ่
0: า
6: ฮ่า
0: ฮ่า
6: ฮ่าตายแน
2: ่เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
3: ก็ทำแบบนี้ไงขอลาขาดไปกับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
2: อ้าวเฮ้ยลุงกี้กองเด้
0: เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะมันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนั่นกระโดดลงเร็ว
1: อืมแรปแซบจับดีๆนะ
3: ฮ่าฮ่าเสียงอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะเจ้าเด็กป้าทำอะไรของแกเนี่ย
0: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
3: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกไม
1: ่ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
0: ได้สินี่ไง
6: ใช่ย่อ
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรามาแข่งกันหาพันธุ์ข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
0: อืมได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่ๆ
1: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละอาฮ่าเนซ่าเจอแล้วเย้เย้เย
0: ้ว้าแพ้จนได้ตะวันยอมให้ก็ได้
1: อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการประมงนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
0: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
1: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
0: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
1: เดี๋ยวนะตะวันแลกเงินมาแล้วเหร
0: อโอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
1: ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินเรียลแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
0: ก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
1: ส้มเรียลซันไฮลาก่อนกัมพูชา
2: เจอกันอีกเมื่อไรฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
1: เย้เย้สำเร็จแล้วไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
0: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอะ
1: เหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกัน พราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
1: ที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
0: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปที่

0: ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันนี้พักกันก่อนนะเนซ่า
1: จุ๊บเลียเปลงกรอยแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

0: 根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了舍利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินไปกับภาษาเวียดนามพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ลองฟังจดจำแล้วก็ฝึกพูดตามดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจาวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจาวกักบานกักบานเตนละซีท่านผู้ชมยังจำรูปแบบประโยคเหล่านี้ได้ไหมครับในตอนที่แล้ววันนี้ผมขอเริ่มเรื่องด้วยการถามอาชีพในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องรูปประโยคการถามอาชีพนะครับลองมาดูกันนะฮะการถามอาชีพในภาษาเวียดนามมีรูปแบบดังนี้นะฮะคือเอาประธานนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าหลามแล้วก็ตามด้วยคำว่างีและปิดท้ายด้วยคำว่าซีนะครับยกตัวอย่างเช่นองหลามเงซีนะครับองทำอาชีพอะไรนะครับคุณปู่คุณตาทำอาชีพอะไรนะครับถ้าอยากให้สุภาพก็เติมคำว่าอะวางลงท้ายนะฮะหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัดคำว่าเงทิ้งก็ได้นะฮะตัวอย่างเช่นบาหลามซีนะครับเองหลามซีนะฮะแต่ถ้าจะถามเต็มก็มีคำว่าเงด้วย